พทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ Enhance อยู่ค่ะ Enhance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหูยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสรีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.จบ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็

0: การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผ่นจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉิงเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผ่นจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด5บวก1ปีนะครับซึ่งใน5บวก1ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเฉินต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟังจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคสิงห์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
0: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะครับซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาครับ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
0: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่ง ก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุด

0: สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอ
5: พบกับการผจญภัยคันของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับก็ยากได้ได้ยาแต่ก็ไม่รู้จับ
1: นี่ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยานได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้นะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะ

0: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
1: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
0: นี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร
3: ็
2: ว
3: โอ๊ยโอ๊ย
1: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
5: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
0: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
5: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
2: ฮะ
5: ท่านอาจารย์
2: จะมองค่ะ
0: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่ไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
5: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
6: เจ้าค่ะ

0: เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วขยับไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
3: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
4: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อหนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้ว

0: ในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำพ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
1: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
2: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
0: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
3: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่ได้นะสิ

0: เยอะแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: หากและฉาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะYeah!

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: อยู่ก่อนเราต้องอ้อมไป
1: ใช่

0: ้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
1: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
2: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มี

0: ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: เจ็ดมหา

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชย์ตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่เฮ้ย
4: เย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครง

0: การด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้า

0: สั่งก็พอจ้ะ
1: เออ
2: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
3: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
4: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับ
7: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
4: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
2: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
4: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
2: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
4: DLTV

0: อ้าวเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติ

0: ื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพัชชาสังทวะคุณครูพัชค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะในทุกๆวันเลยจะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงอะไรกันก่อนคะร้องเพลงสวัสดีกันก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณครูนะคะบอกให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆจะต้องวางแบบไหนคะวางเบาๆถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเอามือวางบนตักแรงๆจะเป็นยังไงลูกจะเจ็บถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่คุณครูบอกให้เด็กๆเอามือวางบนตักเด็กๆก็วางเบาๆแบบนี้เลยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะคุณครูพัดอยากจะทราบนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนสภาพอากาศที่เด็กๆพบเจอเป็นยังไงบ้างค่ะบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเจอฝนตกก็ได้เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นสภาพอากาศที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนของเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชื่อเฉย
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: เฉย
0: น้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะที่บ้านน้องแก้มใสสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างลูก
1: เย็น
0: อากาศเป็นยังไงนะคะ
1: เย็น
0: อากาศเย็นแล้วเวลาที่น้องแก้มใสรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงคะ
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้ายอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะรู้สึกเย็นหรือว่ารู้สึกหนาวเด็กๆก็จะต้องห่มอะไรลูกห่มผ้าถูกต้องเลยค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆนะคะอบอุ่นนั่นเองปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องแก้มใสนะคะบอกว่าที่บ้านของน้องแก้มใสนะคะมีสภาพอากาศที่เย็นนั่นเองเวลาที่น้องแก้มใสรู้สึกเย็นหรือว่าหนาวก็จะห่มอะไรลูกห่มอะไรคะห่มผ้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะคุณครูพัดจะให้ของขวัญค่ะเอากล่องของขวัญขึ้นมาค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กก่อนนะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้ใครดีนะวันนี้ให้น้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินค่ะที่บ้านของน้องกวินมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ร้อน
0: อากาศร้อนเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าอากาศร้อนทำยังไงลูก
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเวลาที่ร้อนน้องกวินห่มผ้าด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าร้อนน้องกวินสามารถเปิดอะไรได้
1: เปิดแอร์
0: ที่เย็นๆอะไรคะ
1: เปิดแอร์
0: เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมก็ได้จะช่วยให้น้องกวินรู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนแล้วเด็กๆห่มผ้าจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆสามารถเปิดอะไรได้ลูกเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมได้แต่ว่าเด็กๆเปิดเองได้ไหมคะใครต้องเป็นคนเปิดให้คะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เปิดให้นั่นเองเพราะว่าแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พัดลมค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆยังไม่สามารถที่จะเปิดเองได้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะใช้ต้องให้ใครเปิดให้คะคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างบ้านของน้องแก้มใสนะคะบอกว่าที่บ้านอากาศเย็นส่วนบ้านของน้องกวินบอกว่าอากาศร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรนะคะ
1: น้องหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะที่บ้านน้องข้าวหอมมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เย็น
0: อากาศเย็นแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมรู้สึกว่าอากาศเย็นน้องข้าวหอมจะทำยังไงคะ
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเอที่บ้านของน้องข้าวหอมมีผ้าห่มสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: มีผ้าห่มสีขาวแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำยังไงลูกเวลาห่มผ้าเสร็จแล้วเหมือนกับเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเลยจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บใช่ไหมคะจะต้องเก็บหรือว่าพับนั่นเองน้องข้าวหอมช่วยคุณพ่อคุณแม่พับผ้าห่มด้วยไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอย่างน้องข้าวหอมเลยบอกว่าช่วยคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะคะพับผ้าห่มหรือว่าเก็บผ้าห่มด้วยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะ

0: เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้อง

0: ฝนตกแล้วเวลาที่ฝนตกเราไม่รู้สึกยังไงบ้างลูก
1: ต้องห่มผ้า
0: ต้องห่มผ้าเพราะว่าเวลาที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นนั่นเองเนาะไม่บอกว่าที่บ้านฝนตกใช่ไหมคะตกแรงไหมคะลูก
1: แรง
0: ตกแรงมากเลยแล้วน้องไม้เวลาที่ฝนตกน้องไม้ออกไปข้างนอกบ้านไหมคะ
1: ไม่
0: ออกเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่ามันเดี๋ยวไม่สบาย
0: เดี๋ยวจะไม่สบายยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่ฝนตกเหมือนที่น้องไม้บอกเลยว่าเรานะคะจะไม่ออกไปนอกบ้านหรือว่านอกอาคารเพราะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงลูกเวลาที่เด็กๆโดนฝนจะเป็นยังไงคะอ๋อเด็กๆบอกว่าจะหนาวแล้วก็จะไม่สบายด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าถ้าเวลาที่ฝนตกแล้วเด็กๆนะคะจำเป็นจะต้องออกนอกห้องเรียนหรือว่าออกนอกบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมหาอะไรนะหาอะไรมากางลูกหาร่มหรือว่าอาจจะเป็นหมวกเสื้อกันฝนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝนนั่นเองเด็กๆจะได้ไม่ตัวเปียกใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถพกร่มหมวกหรือว่าเสื้อกันฝนใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนได้ค่ะเวลาที่สมมติว่ากลับบ้านแล้วฝนตกเด็กๆจะได้มีเสื้อกันฝนหรือว่ามีหมวกใส่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะใครดีนะเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับที่บ้านของน้องออโต้มีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
1: อากาศเย็น
0: อากาศอะไรนะคะอากาศเย็นเวลาที่น้องออโต้รู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงลูก
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าและผ้าห่มของน้องออโต้สีอะไรครับ
1: สีชมพู
0: สีชมพูและเวลาที่ห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: จะต้องเก็บน้องออโต้พับผ้าห่มเองได้ด้วยใช่ไหมครับได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าตอนที่น้องออโต้ค่ะนอนกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องออโต้ก็สามารถพับผ้าห่มแล้วก็เก็บที่นอนเองได้ด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะแล้วคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนนะคะน้องบาซิสครับน้องมาซิทันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับยืนตัวตรงครับชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซิทครับ
0: น้องบาซิทครับน้องบาซิทลองหันมองเพื่อนๆสิยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาซิทครับที่บ้านน้องบาซิทมีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
1: ฝนตก
0: ฝนตกแรงไหมครับไม่แรงแล้วเวลาที่ฝนตกน้องบาซิทรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูก
1: ร้อน
0: รู้สึกร้อนหรอเวลาที่ฝนตกจะเป็นยังไงคะ
1: อาจจะบาด
0: อ๋ออะไรนะคะ
1: อาจจะไม่สบาย
0: อ๋อถ้าฝนตกอาจจะไม่สบายหรือว่าอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องบาซิทจะต้องออกไปข้างนอกตอนฝนตกต้องทำยังไงลูก
1: ต้องบอกแม่ใส่เสื้อพันผ้า
0: อ๋อต้องบอกให้แม่ใส่เสื้อกับอะไรนะ
1: ก็ใส่ลม
0: ใส่อะไรนะลูกใส่เสื้ออะไรนะครับ
1: ใส่เสื้อฝนตก
0: อ๋อใส่เสื้อฝนตกก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมครับเสื้อที่น้องบาซิทหมายถึงก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองไหนเด็กๆคนไหนมีเสื้อกันฝนบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่มีเสื้อกันฝนของตนเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเด็กๆก็ต้องอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ เปียกฝนนั่นเองปรบมือให้น้องบาซิทหน่อยค่ะ เดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก

0: งคนค่ะเอ๊ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะเวลาที่น้องหมุยหมุยอยู่ที่บ้านสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: อากาศร้อนค่ะ
0: อากาศร้อนแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรู้สึกว่าร้อนทำยังไงคะ
1: เปิดพัดลมค่ะ
0: เปิดพัดลมใครเป็นคนเปิดให้คะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเปิดให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะจะเปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะจะต้องให้ผู้ปกครองของเด็กๆค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะในการเปิดให้นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเปิดเองจะเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเป็นคนเปิดให้ค่ะเหมือนอย่างที่น้องหมุยหมุยบอกเลยว่าเวลาที่รู้สึกร้อนก็จะเปิดอะไรนะคะเปิดพัดลมถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูพัดค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนหรือว่าหน้าห้องของเรานะคะเด็กๆค่ะก็สามารถพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัดก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะช่วยเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาทบทวนเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกลับมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูก
1: ช้า
0: ช้าแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะยังมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกคือไม้บล็อกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือไม้บล็อกค่ะอยู่ที่มุมไหนนะคะอยู่ที่มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ได้เตรียมไม้บล็อกที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนำไปเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเด็กๆนะคะจะต้องถืออุปกรณ์ของเราซึ่งก็คือไม้บล็อกเคลื่อนไหวไปด้วยถ้าเด็กๆเอาไม้บล็อกไปโดนเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงคะเพื่อนก็จะเจ็บดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆเราเดินใกล้ชิดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ต้องระวังนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำอุปกรณ์หรือว่าไม้บล็อกไปแจกให้กับเด็กๆ เลยเด็กๆคนไหนที่ได้ไม้บล็อกแล้วให้เด็กๆถือไว้ก่อนนะคะคุณครูให้เด็กๆหยิบคนละกี่ชิ้นคะคนละ1ชิ้นนะเด็กๆหยิบไม้บล็อกอันไหนก็ได้ค่ะตามที่เด็กๆต้องการเลยแต่ว่าให้หยิบคนละ1ชิ้นนะคะเติมที่น้องไม้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะวันนี้ตะกร้าของเราหนักเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยถือให้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไมค์บล็อกกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะได้กันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องหาอะไรคะหาอะไรลูกหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะชิดติดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆยืนชิดติดกันเด็กๆอาจจะชนเพื่อนได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะนับ 1-3 เด็กๆพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ1 2 3อุ๊ยตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะไหนคุณครูพัชดูก่อนใครชิดติดกับเพื่อนน้องบาซิสหาพื้นที่ใหม่ครับชิดกับเพื่อนลูกเดี๋ยวชนกันนะน้องสแตมหยุดได้เลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนน้องมิอายอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนคะอยู่กับที่ของตนเองพร้อมไหมคะเอ๊เด็กๆคะคุณครูพัชได้ยินเสียงใครนะถ้าเด็กๆคุยกันเด็กๆจะได้ยินจังหวะจากครูพัชไหมคะไม่ได้ยินเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูก่อนนะพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะคะอยู่กับที่ก่อนนะครับ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะแบบอยู่กับที่นะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกคลานพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆระวังเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องบาซิลครับจังหวะหยุดแล้วครับยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆต้องถือไม้บล็อกแล้วก็หยุดนิ่งเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวต่อ

อไปค่ะคุณครูพัฒนะคะจะลองให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่เราจะไม่ใช้มือของเราจับอุปกรณ์เราจะเคลื่อนไหวแบบไหนได้นะเด็กๆอาจจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเด็กๆอาจจะกอดไว้ก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ใช้อะไรจับคะไม่ใช้มือจับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนะคะรอบนี้เราจะไม่ใช้มือแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วไหนคุณครูพัดดูซิว่าเด็กๆเอาอุปกรณ์วางไว้ตรงไหนกันบ้างโอ้โหเห็นน้องบาสเอาอุปกรณ์มากอดไว้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเหมือนกับข้อตกลงที่คุณครูพัดบอกเลยว่าเราจะไม่ใช้มือจับอุปกรณ์ใช่ไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคุณครูพัดจะเปลี่ยนที่แล้วนะเด็กๆเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ของเราได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนที่วางไม้บอกได้ค่ะพร้อมไหมคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะถ้าอุปกรณ์ของเด็กๆคนไหนตกเด็กๆหยิบขึ้นมาได้นะคะถ้าตกแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาได้เลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะนำอุปกรณ์มาคืนคุณครูพัฒน์ได้ไหมคะแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆคืนคุณครูเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยค่ะเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยเดี๋ยวรอคุณครูก่อนนะคะไปเข้าแถวก่อนลูกไปเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลย
1: หนูเข้าแถวตรงนี้ก่อน
0: ถอยหลังนิดนึงค่ะมาค่ะน้องขนุนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำไม้บล็อกใส่ลงไปในตะกร้าเด็กๆคนไหนเก็บไม้บล็อกให้คุณครูแล้วเด็กๆไปหาพื้นที่นั่งเพื่อผ่อนคลายกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะวางแล้วหาที่นั่งได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าด้วยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผา

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้นะคะนั่งที่ได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมไปคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูได้ไหมคะพูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรทานนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ผ
0: ัก มีผักมีอะไรอีกคะมีผลไม้มีอาหารอะไรอีกนะที่เด็กๆควรรับประทานเหมือนที่เด็กๆไปดื่มมาเมื่อสักครู่นี้เลยคืออะไรคะนมถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องดื่มนมด้วยเพราะว่านมก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะแสดงว่าเด็กๆก็จดจำได้ใช่ไหมคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะเอเด็กๆจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วคุณครูพัชร้องเพลงอะไรให้เด็กๆฟังคะ
2: ร้อง
0: เพลงอะไรนะ
2: โอ
0: ้ร้องอ้องฟองจำได้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาร้องเพลงอาหารดีมีประโยชน์ให้เด็กๆฟังค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็ช่วยคุณครูพัชปรบมือด้วยก็ได้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ะกับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆน่ารักมากเลยช่วยคุณครูพัดปรบมือกันทุกคนเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ะกับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูพัชนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: เ
0: กี่ยวกับอาหารเองเกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: อาหารที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะเหมือนกับในเนื้อเพลงเลยมีเนื้อหมูปูปลาแล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานหรือว่าอาหารที่เด็กๆกินนะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างโดยคุณครูพัชนะคะก็นำรูปภาพค่ะมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปสังเกตที่ภาพกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพแข็งแรงใช่ไหมคะมีเด็กบอกว่าสังเกตเห็นภาพเด็กกำลังทำท่าทางแข็งแรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารแล้วค่ะร่างกายของเรานะคะก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะคะร่างกายแข็
1: งแรง
0: อีกหนึ่งรอบค่ะร่างกายแข็
1: งแรง
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารและเป็นอาหารที่เด็กๆ ควรรับประทานนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะ
1: แข็ง
0: แรงถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าในอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะก็จะมีสารอาหารมีวิตามินต่างๆนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะในตอนเช้าค่ะก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนมีใครรับประทานอาหารกันมาแล้วบ้างคะยอดเยี่ยมเลยมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารกันมาแล้วนะคะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมด3มื้อเลยใน1วันเราจะรับประทานอาหารกี่มื้อคะ3มื้อถูกต้องเลยนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะได้รับสารอาหารหรือว่าได้รับพลังงานนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะมีภาพต่อไปมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าภาพที่คุณครูนำมานะคะจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะคืออะไรคะตาถูกต้องเลยดวงตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะไหนเด็กๆลองชี้ให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยเอานิ้วมือของเด็กแตะเบาๆนะคะนี่ก็คือตาหรือว่าดวงตาของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าภาพนี้คุณครูเขียนว่าอะไรนะภาพนี้นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะนั่นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังกันค่ะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะบำรุงสายตาอีกหนึ่งรอบค่ะบำรุงสายตาถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพประโยชน์ของอาหารนั้นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเพราะว่าผักผลไม้บางชนิดนะคะถ้าเด็กๆรับประทานหรือว่ากินเข้าไปค่ะก็จะช่วยบำรุงสายตาให้กับเด็กๆนั่นเองสายตาของเด็กๆนะคะก็จะดีเด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีผักหรือว่ามีผลไม้อะไรคะที่เด็กๆรับประทานเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปจะบำรุงสายตาคะคืออะไรนะมีอะไรคะที่บำรุงสายตาของเราเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าส้มถ้าเด็กๆรับประทานก็บำรุงสายตามีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะผมมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานส้มส้มเป็นลูกยังไงนะลูกกลมๆไหนมีใครเคยรับประทานส้มแล้วอยากออกมาเล่าให้ครูฟังบ้างน้องยาดินดาออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องรินดาค่ะ
0: น้องยารินดาน้องยารินดาค่ะส้มที่น้องยารินดาเคยกินหรือว่าเคยรับประทานลูกของส้มเป็นยังไงคะ
2: ลูกของส้มมันอร่อย
0: เป็นลูกยังไงกลมๆหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
2: กล
0: มๆแล้วน้องมิอาก็บอกว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วส้มที่น้องมิอากินหรือว่ารับประทานมีสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มแล้วมีสีอะไรอีกนะ
2: มีสีน้ำตาล
0: แล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมิอานะคะบอกว่าเคยเห็นส้มนะคะที่มีสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลอยู่ด้วย

0: ใช่ไหมคะรสชาติส้มที่น้องมีอาเคยรับประทานเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: หวานยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองเหมือนที่น้องมีอาบอกเลยนะคะว่าส้มที่น้องมีอาเคยรับประทานค่ะมีรสชาติที่อร่อยด้วยแล้วก็หวานด้วยใช่ไหมคะไหนมีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานหรือว่าเคยกินส้มนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะส้มนะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่ถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่ากำลังปัสสาวะอยู่หรือเปล่าเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะภาพปัสสาวะใช่ไหมคะภาพที่คุณครูนำมาฝากนี้นะคะก็คือภาพที่เป็นประโยชน์ของอาหารอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือช่วยในการขับถ่ายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ได้ค่ะช่วยการขับถ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะช่วยการขับถ่ายถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของประโยชน์ของอาหารค่ะที่ช่วยในการขับถ่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานผักผลไม้ก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนั่นเองการขับถ่ายก็คือการที่เด็กๆนะคะไปอุจจาระหรือว่าไปอึที่ห้องน้ำนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่าผลไม้นะคะก็จะช่วยในการขับถ่ายเพราะว่ามีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่ตอนเช้าๆไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านคะถ้าเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ตอนเช้าๆอาจจะไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านหรือว่าไม่ได้อุจจาระมาจากที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะลองรับประทานผักหรือว่าผลไม้ดูนะคะเพราะว่าผักกับผลไม้ค่ะก็มีส่วนช่วยนะคะในการขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานค่ะเพราะว่าอาหารที่เด็กๆรับประทานนะคะก็จะมีประโยชน์หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูซิว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนะคะเด็กๆจะสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์อะไรบ้างมีเด็กๆคนไหนหน้าที่อยากออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับคุณครูพัดคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสครับน้องบาสรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงครับ
3: อร่อย
0: นอกจากอาหารที่เรารับประทานหรือว่ากินไปแล้วจะอร่อยจะมีประโยชน์อะไรอีกนะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงถูกต้องเลยน้องบาสบอกว่าถ้าเรานะคะรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงลูกแข็งแรงเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงไหมคะอยากถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะเดินมาหาครูพัดเวลาเดินกลับไปเด็กๆต้องเดินระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆลื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครนี้นะ

0: しもも、しもも、しのคนไหนถึงจะเหมาะสีน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ร่างกายแข็งแรง
0: ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยแล้วถ้าน้องขนมหวานอยากจะตัวสูงสูงเราจะต้องดื่มอะไรด้วยคะ
1: นม
0: ดื่มนมถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะอยากร่างกายแข็งแรงหรือว่าอยากตัวสูงสูงเด็กๆก็จะต้องดื่มอะไรนะ
1: นม
0: ดื่มนมถูกต้องเลยค่ะและนมที่เด็กๆนะคะควรรับประทานก็คือนมจืดนั่นเองไหนมีใครดื่มนมจืดได้บ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆดื่มนมโรงเรียนก็เป็นนมรสจืดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดื่มกันได้ทุกคนเลยปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรสามารถบอกคุณครูได้นะใครดีนะคนต่อไปชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะค่อยๆเดินมานะคะระวังลื่นลูกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
1: รู้ว่ากินขนมมาแล้วจะตัวโต
0: กินอะไรนะคะ
1: ผลไม้แล้วจะตัวโต
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าถ้ากินผลไม้ก็จะช่วยให้ตัวโตด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองแล้วผลไม้ที่น้องอองฟองชอบรับประทานคืออะไรคะ
1: คือสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี
0: ่ชอบรับประทานสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ใช่ไหมคะรสชาติมันเป็นยังไงลูก
1: มันอร่อยสดชื่น
0: อ๋ออร่อยเวลาที่รับประทานหรือว่ากินเข้าไปก็จะสดชื่นด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าชอบรับประทานผลไม้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็น้องอองฟองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ารับประทานผักหรือว่าผลไม้จะทำให้ทำไมนะคะจะทำให้โตใช่ไหมคะเพราะว่าผักผลไม้ก็เป็นอาหารนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะมีอาหารอะไรที่น้องหมุยหมุยชอบบ้างคะ
3: ส้มค่ะ
0: ชอบรับประทานส้มส้มรสชาติเป็นยังไงลูก
3: เปรี้ยวฉ่ำค่ะ
0: เปรี้ยวอะไรนะคะ
3: เปรี้ยวค่ะ
0: อ๋อรสชาติเปรี้ยวถูกต้องเลยเพราะว่าส้มนะคะที่เด็กรับประทานนะคะอาจจะมีรสเปรี้ยวหรือว่ารสหวานนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นั่นเองแล้วน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะมีประโยชน์ยังไงคะ
3: มีประโยชน์มีวิตามินซีค่ะ
0: อ๋อมีวิตามินซีถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องหมุยหมุยนอกจากที่จะชอบรับประทานส้มแล้วยังชอบรับประทานอะไรอีกด้วยคะ
3: บรอกโคลีค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีชอบรับประทานผักใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรับประทานผักเข้าไปน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าจะช่วยอะไรคะ
3: ช่วยแข็งแรงค่ะ
0: ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยนอกจากการที่เด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่า

กินผักแล้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงค่ะยังช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าอาหารนะคะมีประโยชน์อย่างไรค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะรับประทานอาหารกันทุกๆวันเลยเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะถ้าเด็กๆรับประทานไปแล้วต้องอย่าลืมแปรงอะไรด้วยคะแปรงฟันแล้วเด็กๆกินหรือว่ารับประทานเยอะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆสามารถรับประทานได้แต่ว่ารับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะโดยประโยชน์ของอาหารนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะแต่ว่าประโยชน์ของอาหารนะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายของเด็กๆนะคะเจริญเติบโตหรือว่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหนออีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ต้องอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ไอแวนครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
2: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
2: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
2: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
3: ว้า
2: อะไรกันฝนตกเหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
2: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิตตี้ว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: าง
1: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิทย์ดีกำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
1: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
3: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
1: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
3: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
3: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาทำท่าทางตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้ว

ชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามโอ้ยเอามือไว้ตรงไหนเอ่ยทำเป็นดอกบัวสวยงามไหมนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักนะเด็กๆค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรจำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยิบอะไรบ้างคะกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กเลือกทำกิจกรรมปั้นก็ต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์นะคะก่อนที่จะนำกระดาษนะคะไปวาดภาพผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยลูกปัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตนะคะอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการร้อยลูกปัดกันค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือเชือกนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเชือกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆสังเกตที่ปลายเชือกทีละด้านเลยนะคะเริ่มจากด้านบนที่คุณครูพัดถืออยู่ตอนนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือปลายเชือกด้านบนที่คุณครูถืออยู่นะคะคุณครูนะคะใช้กาวค่ะทาที่ปลายเชือกนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการร้อยเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกในการใช้กาวนะคะทาที่ปลายเชือกค่ะสามารถใช้เทปนะคะอาจจะเป็นเทปสีหรือว่าเทปใสนะคะในการพันที่ปลายเชือกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปลายเชือกอีกด้านนึงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขออนุญาตจับแบบนี้นะเด็กๆจะได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็คือปลายเชือกอีกด้านนึงค่ะคุณครูผัดนะคะก็ใช้ลูกปัดค่ะในการร้อยนะคะที่ปลายเชือกไว้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์แรกของเราค่ะนั่นก็คือเชือกนั่นเองนะคะและอุปกรณ์ต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะลูกปัดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีลูกปัดนะคะหลากหลายสีเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกใช้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบลูกปัดนะคะสีที่เด็กๆชื่นชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการร้อยลูกปัดนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆนะคะก็หยิบเชือกขึ้นมาก่อนเลย1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบลูกปัดนะคะร้อยลงไปเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆนำรูของลูกปัดนะคะร้อยลงไปที่เชือกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะตอนนี้ลูกปัดของคุณครูพัดนะคะก็ร้อยลงไปที่เชือกเรียบร้อยแล้วค่ะ

แล้วให้เด็กๆนะคะใช้มือจับที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะแล้วลูกปัดของเด็กๆก็จะลงไปอยู่ไหนลงไปอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดลอยให้ดูอีกนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วเอามือจับที่ปลายเชือกแล้วลูกปัดของเด็กๆก็จะหล่นมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถร้อยลูกปัดนะคะจนหมดความยาวของเชือกได้เลยค่ะหรือว่าตามความยาวที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะเด็กๆนะคะอาจจะทำเป็นกำไลข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ได้แล้วแต่ความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพาร์ทเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำมุมประสบการณ์ในห้องเรียนของเราได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมได้นะคะแต่เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาต้องช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมา1คนค่ะออกมาเล่านะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องยาริดาค่ะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมร้อยหลอด
0: ร้อยอะไรคะ
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากร้อยลูกปัดแล้ววันนี้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: ทำ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูเลือกทำคืออะไรคะ
1: เลี้ยมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาบอกว่าทำสองกิจกรรมนั่นก็คือร้อยลูกปัดแล้วก็ปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องยารินดาหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำ

จกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กไปไหนเอ่ยไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกมเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพใครลูก
1: ภาพ
0: เด็กนักเรียนถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กนักเรียนนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยเป็นภาพเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะ
1: เด
0: ็กผู้หญิงถูกต้องเลยคุณครูพัดจะนำไปวางแล้วนะนี่เลยค่ะและภาพอื่นๆนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีภาพนะคะเด็กผู้หญิงนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะแต่ว่านอกจากจะมีภาพเด็กผู้หญิงแล้วนะคะคุณครูพัดก็มีภาพเด็กผู้ชายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตภาพของเด็กผู้หญิงให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะโดยเรานะคะจะเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองนั่นก็คือเรานะคะจะสังเกตจากความสูงของเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเด็กผู้หญิงนะคะที่คุณครูเตรียมมาค่ะว่าภาพไหนนะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสูงที่สุดเลยค่ะ
1: อันนี้
0: เพราะว่าเราจะเรียงลำดับภาพจากสูงไปต่ำนั่นเองอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะหยิบภาพนะคะที่มีความสูงที่สุดมาวางไว้ตัวนี้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำมาใกล้ๆกันเลยเด็กๆจะได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงมากที่สุดคะจาก3ภาพที่เหลือภาพไหนคะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้อันนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่คือภาพนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางเรียงลำดับไว้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเหลือ2ภาพค่ะเด็กๆลองดูจาก2ภาพที่เหลือนี้นะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงมากที่สุดคะภาพไหนคะภาพนี้หรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพายก็จะหยิบไปวางเรียงลำดับไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายก็คือภาพนี้คุณครูก็จะนำมาวางไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดเรียงลำดับภาพสูงไปต่ำถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้องเลยเด็กๆสังเกตได้จากความสูงของเด็กผู้หญิงเลยนะคะเพราะว่าคุณครูค่ะเรียงจากสูงมาต่ำนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะเพราะว่าคุณครูค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็เรียนรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆเมื่อคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเก็บอะไรลูกเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะต้องมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาเลยเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เวลาเด็กๆปลายทางได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัชนะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

ลองเอาภาพเกมการศึกษามาวางไว้เลยค่ะเอากลับบ้านได้ค่ะน้องสแตมค่ะเอามาวางไว้บนนี้เลยไหนเราลองดูสิคะเดี๋ยวเราช่วยกันมองเด็กๆช่วยกันดูค่ะว่าภาพเด็กผู้หญิงนี้ภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงที่สุดคะภาพไหนไหนลองเอามาวางให้ครบทั้ง4ภาพเลยภาพไหนสูงสุดคะลองดูซิไหนภาพไหนลูกสูงที่สุดนะภาพที่น้องแก้มใส่ชิ้นถูกต้องเลยน้องแก้มใส่หยิบมาเลยค่ะหยิบภาพมาเลยมาวางด้านบนนี้ก่อนค่ะ3ภาพที่เหลือ3ภาพที่เหลือเราเอาไว้ข้างล่างก่อนลองมอง3ภาพที่เหลือค่ะ3ภาพที่เหลือนี้อันไหนสูงที่สุดคะหยิบมาวางตรงนี้เลยค่ะแล้วเหลือกี่ภาพคะ2ภาพน้องสแตมป์วางภาพก่อนลูกวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกันดูลูกน้องกีต้าวางไว้ค่ะน้องแก้มใสช่วยคุณครูดูสิคะ2ภาพนี้ภาพไหนเป็นภาพที่สูงกว่ากันลูกภาพไหนสูงกว่ากันคะเอามาวางเลยค่ะวางด้านนี้ลูกวางด้านนี้ค่ะแบ่งกันค่ะน้องการเราวางด้านนี้ลูกแล้วภาพสุดท้ายเอามาวางวางด้านนี้ค่ะวางด้านนี้ลูกเพราะว่าเราเรียงลำดับจากสูงไปต่ำถูกต้องไหมคะลองดูซิช่วยกันมองถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน้องสแตมลุกขึ้นพับเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยเดี๋ยวเราพับ

อนน้ำมันเราก่อนให้อื่นวางก่อนคนต่อไปทำไมค่อยๆวางทีละอันก็ได้ลูกวางทีละอันต่อมาค่ะไหนน้องขนุนเอาไปวางเลยเดี๋ยวครูพัชช่วยขยับมาวางทีละลูกเก่งมากแล้วก็วางอีกอันนึงแล้วออโต้วางวางชิดติดกันวางชิดติดกันแล้วถอยลงไปนิดนึงขนุนหยิบ1ชิ้นก่อนน้องขนุนลูกแม่หยิบ1ชิ้นแล้วไปวางตรงนู้น

ะหมี่อนุต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยว

เด็กๆเล่นเกมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะยังสับสนนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงค่ะหมดเวลาไปเพื่อบ๊ายบายใครคะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ดยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับ

0: ฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความ

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวชก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเราเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมภาวทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้

0: พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับเราจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือสามคนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะคนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: คะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างง้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
0: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะจบแต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค
1: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันหนึ่งนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูด เงี้ยก็มีนะฮะ
0: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: เออมี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งเกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีตีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เค้าอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
0: ค่ะ
1: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก
1: ็เริ่มแยกแยะได้
0: ค่ะ
1: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
1: บรรเทาลง
0: แล้วก็
1: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
1: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาเนี่ย
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
1: ครับ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทร้อนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
1: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
1: ดูปกติสามารถทำงานได้บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
1: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่อันนี้เขามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
0: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับใช่เรียกว่าพารานอย
0: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
1: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ
0: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
1: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
0: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
1: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด

0: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
1: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
0: ้ค่ะ
1: เขาทำงานได
0: ้ค่ะ
1: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
0: ค่ะ
1: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
0: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยปะคะ
1: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
0: ะ
1: นะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
0: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
1: อะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
0: ก็เกี่ยวด้วย
1: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
0: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
1: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายนะโอเคนะอย่างเงี้ย
0: อ๋อแม้กระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
0: ค
1: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
0: แล้วมาป่วยไม่
1: เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็ทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเฮ้ยไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
0: ะ
1: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
0: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
1: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
0: ะ
1: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
0: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจ
1: ิ
0: ต
1: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
0: ะ
1: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
0: ม
1: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
0: ะ
1: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
0: ค่ะ
1: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
0: ะ
1: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆก็คือแปลว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
1: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
1: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
0: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
1: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
0: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะ

0: เอาผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดี
1: ฮะ
0: แล้วก็โทษตัวเอง
1: ฮะ
0: หรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
1: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมาก
0: ๆยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
1: ติดบําบัดไม่ช่วย
0: ไม่ช่วย
1: อันนี้เป็นโรค
0: เป็นโรค
1: จริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
0: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
1: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทําให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
0: ค่ะ
1: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
0: ค่ะ
1: เขาก็ปกติเหมือนจะไอ้ยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
0: ใช้มี
1: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
0: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
1: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
0: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
1: อ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
1: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
0: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เขาต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
1: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
1: ้
0: น
1: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทําไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
0: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
1: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
0: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
1: ะ
0: กังวลไป
1: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะ

0: น่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช ช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
2: โอ้โห

0: เชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นอีกกว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kiston ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: โกรธได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่
4: เลย
1: พี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พ
3: ูดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไรมา
3: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
3: ั
4: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: โอ้ยสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แกงแกง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ
0: ๊บกระโดดได้แล้ว
1: เป็นง่า
0: เป็นง่า
1: ใช
2: ่ช่วยพี่ยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยนั้น
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
1: มีคนเป็นลมค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
2: มีคนเป็นลมค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
2: ช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ไม่ยากมากมันไงมาแล้ว
5: ไม่หมดสติไม่รู้สึกตัว
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
3: ได้ค่ะ
4: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
5: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
5: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
2: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
1: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
2: ไปไปไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
2: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
2: คุณคะคุณคะ
3: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณ

0: 2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องลูกจะถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่
2: ขึ้นมา
0: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้าตั้งขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
1: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโ

สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนพระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สจ๊วตเจสชาร์ปคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการเส้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบยานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและนิติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยเพราะพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูด ที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระวงศ์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
0: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งท่านี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา
1: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต๊อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตามตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้ที่ย้ายไปบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็นเหมือ
1: นไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่

0: อ้าวซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ
5: ่เฮ้ยเย
3: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาม
5: ากินเข้าไป
1: น
5: ี่กินโอ้
3: โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นวิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ผลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
0: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
0: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ไม่อยากได้
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
0: หน้าตาในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมฮะจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
0: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วย

อันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้

0: อาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีน่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้ออสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้ออสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันนั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
4: วันเว้นวัน
3: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ย

0: อยู่ที่ปีกมดลูกเซลไข่กับเซลล์อสุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปลี่ยนตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุญยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาจัดมาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: ี่33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้และอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกเงี้ยก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: คู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
1: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะเป็นกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถนี
3: ่ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
1: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
1: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
1: ้
0: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
1: ะ
0: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
1: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
0: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอัลตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ย นะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้คือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: ้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนนึงที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรู้จัก

สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษามากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงแล้วแหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได้
0: อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไม่ต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียนเพราะว่าจะมีการเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้องแต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนจะต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปอ3นะ
0: ปอ3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาอื่นนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
1: ครับเป็นคน
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
1: ก็จะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
1: ครับก็คือ
0: วิทยาอ๋อใช่ใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรมั้ยครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร์
0: เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี
1: ้วัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โอ้ก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลทอเฟลพวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของทอเฟลครับ
0: เคยสอบทอเฟล
1: ครับ
0: ทอเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: ทอเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: แต่ตอนนั้นอยู่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
0: อยู่ม .3 สอบโทฟิลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี่ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
1: ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยคร
0: ับ รู้ประวัติวารุณปะ
1: เขารู้อยู
0: ่รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวารุณสาธิตพี่ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้
0: สุดยอดเดี๋ยวไปทุนกัน
1: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ในผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time I've been here I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on pillars and the temple in general is decorated with a lot of china So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in,
1: Come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
0: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
0: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo. To balance out the weight of the ship.
0: Oh.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
0: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they and built this temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
0: Oh.
2: Yes, they
1: repainted it. So usually it's not this color?
2: Usually it's this color, but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yes, so they just renovated it.
0: Ah.
2: And, okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah?
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
0: Yes. Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
0: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajakan Isan, right?
2: Rajakan Isan. And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
0: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
2: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
2: Yeah, so this place.
1: Oh, okay.
2: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
2: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
2: Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that's been flattened and abandoned.
0: Oh.
2: Yes.
0: Okay. That's awesome. Wow. ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่สุดพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
3: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้
0: พูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
0: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
0: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
0: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างยิ่งถ้าเกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
0: แก้
2: พัฒนา
0: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างไห
2: มเมื่อก่อนเราเคยคิด
0: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
2: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆแล้วก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมา

0: จนจบถึงม.6 อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
0: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: อ่ะพูดไปละฟังอ
0: ่
1: ะ
0: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
0: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
1: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยมันจะรู้เรื่อง
0: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
0: วิธีการฝึกการฟัง
1: สำหรับเรา
0: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดภาษาไทยเติ้ลเนี่ย
0: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
0: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
0: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
0: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
0: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
0: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
1: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
0: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
0: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆไปเรื่อย
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
0: โอกาสในการศึกษาครับ
1: ยังไงบ้าง
0: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
0: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
1: ้
0: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
2: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณพ่อ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะไม่ใช่ไทมิ่งละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเงี้ย
0: ซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไง
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำสิลูกมันดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมันอันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยฮะเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ6500
1: 2007
0: 2007
1: ประมาณนั้น
0: โหนั้นมัน
1: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าคะว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
0: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
1: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
0: อย่าห้าม

0: เออก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามนี
0: ้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
1: ไปเล่นนู่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะหมายถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: คร
0: ับเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำงั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนนึงมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอคุณหมอโอ๋ยครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวิจะช่วยข้าสู่เหรอคะ

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอุ๊ปส์อ้าวอ้าวฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าข้าสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอก
3: นั่นไงอ่ะ
2: What is it?

0: A frog. F R O G. Frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนายอะแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
3: What is it?

0: A fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลย

0: bye bye.
1: ตามไปดูกันแล้ว
0: ทงทงอยู่นั่นน่ะ
2: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: ลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นน่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลยเข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: Rod? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3

0: ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองพากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่สองเพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่สามเพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่สองเพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่สามไม่ได้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่สองเพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่สามเพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อสองเพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้

0: ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
2: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: เจ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โธ่อย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอะตู้ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว
5: โยเย
3: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
5: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

0: แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป
1: Yeah!

0: เด็กมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่น
0: ี่มาเลยเร็วๆๆๆๆมาเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชานสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลา0หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่สองนะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มัน
2: ต้องจะไม่เสียเง
4: ินมันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส่
0: อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
5: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
5: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
5: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
5: ันนี้ก็จะเป
4: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ๆตู้กัน
0: อ
5: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้า
0: ครับ
5: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ทำเป็นบ้านบ้านตอนคืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
4: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
4: เก้าอี้กับโต
0: ๊
4: ะ
0: อ
5: ันนี้ก
4: ็
5: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับรู้ไหม
5: คือมันจะเป็นแวบตอนบนท้องฟ้า
4: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อย แล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
6: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
7: มีแมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
8: ้โอ้โห
7: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
8: อีกแล้วมีแมวมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนเพื่อนเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม

ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากครับ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ้ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโป่งยัก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: อุ้ยนี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
5: โอ้ยป้องอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิง
5: เป็นไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะ
6: อิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
4: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามข้างหลังอะ
0: ตามข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคนเอง
6: นี่อย่ากวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่อยากคุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลยบู
6: ๊แม่
0: เป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจนะ

0: ้าหนูกลับบ้านในตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
1: จะดีเหรอคะ
0: ดี
1: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
2: ไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500แล้วคือ500โอเค
3: โมไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
0: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
1: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงานอิงลาก่อนนะคะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลย
2: เฮ้ย
3: นี่มันบ้านผมอะ
0: แม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ึ๊บไปต่อดีกว่า
1: อุ๊ย
0: โอ้โหรุ่นนี้
2: อะไรกัน
3: โอ๊ย
1: พี่ตกใจหมด
0: คุณหมอ
1: โอ๊ย
0: หม
1: อนี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีเป็นคลุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเน
2: าะใช่ครับร้อนครับเด็กผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่เวียนมาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
2: เหรออ ื
1: ม
2: ใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
4: โอ้ยโอ้ย
2: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
4: โอ้ย
1: นั่นไง
4: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: แจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ท่านนู้นดีกว่าครับ
2: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
2: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
0: ถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบ
2: นั้นเหรอ
0: ตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
1: เหรอคะ
2: ครับ
0: ไปดีกว่าครับหมอนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
2: ครับครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
2: อุ้ยเฮ้ย
0: เข้ามาเลย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงขวัญเรียบร้อยป่ะ
5: เรียบร้อยแต่พี่ไม่คิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
0: เป็นไรมากป่ะล่ะ
5: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
0: เฮ้ย
5: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
0: โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
5: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหมอ่ะ

0: Oi.
1: Oh. ลูกจิ๊บเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
2: ฮะ
1: จะได้ครับป้องครับ
3: ป้องป้องป้อง
2: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
4: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
2: ครับ
4: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
2: ครับ
5: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
3: ขอบคุณครับ
5: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
4: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
2: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
5: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
2: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
3: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
4: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
6: เฮ้ย
2: เอ้า
6: สวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีโจ
3: โจมาได้ยังไงเนี่ย
6: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
3: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
5: มาพอดีเลยครับพี
6: ่
5: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
6: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
5: พอดีตกกำแพงบ้านนะครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
6: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
5: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
6: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
5: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
6: มีครับก่อนแรกเลยเราต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
2: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
5: ได้ครับ
6: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้สูงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
5: ได้ครับ
6: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
5: เอาเลยลองท่าแรกก่อนนะ
6: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
5: หันหน้าเข้า
6: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
5: เฮ้ย
3: เฮ้ย
5: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
2: คนละข้างกัน
5: อ้าว
2: อ๋อลืม
5: ทางน้อง
4: เลยอยากทำด้วยเลยอะค่ะ
6: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
5: ครับผม
6: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
4: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
7: ลองแล้วปวดแขนสิโอ๊ยไม่ไหว
3: ไหมลองทำสิ
7: ร้อยเลย
4: โอ๊ย
6: ครับสวัสดีครับ

0: ครับวันนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
1: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
0: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
1: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงเอาต่อหม้อก็ได้พี
0: ่เนี่ยครับจะเป็นท่าง่ายๆก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
2: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
0: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
1: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
0: พังผืดพังพรนี่เป็นตัว
1: เขาจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
0: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่างนี้เลย
1: ไปอย่างนี้ได้
0: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
1: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
0: ตรงนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เขียนเป็นกำแพงผมอาจจะค่อยๆยก
1: คนลุกอ่ะคนลุกอ่ะ
0: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
1: อันนี้คือไม่มีกำแพง
0: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
2: ต้องขยับนิ้วไหม
0: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
2: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
0: ใช่แล้วคร
2: ับ
0: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
2: ้
0: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
1: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
1: ครับ
0: โอเคแล้ว
1: เขาทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3เลยครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
2: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
1: โอ้ตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
2: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
2: มาใหม่
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้หมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริงใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่ครับขยับไม่ได้จน
1: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
1: 3เดือนนี่ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ
1: ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเราทำทั้งสองข้าง
2: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
1: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยหาคนเปลี่ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้สองข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้สองข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
1: ้ตรงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่เขาถามว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
2: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะก็เป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี
2: ่ขวา
0: ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไตไหม
0: ไตก็ได้ครับพี่
2: เหมือน

0: หมือนเรามีกำแพง
1: ใช่แล้วอ่ะนี่เห็นไหมอัน
0: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
1: ต้องอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไหมไม่อย่างนี
1: ้ค่อยไต่ขึ้นมาเนี้ย
0: มดแดงโอ้บอกกันรู้แล้วแก
1: ่ผมทันค่อยไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
0: เดี๋ยวผมรั้งหน่อย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
0: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
0: ครับ
1: จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ทีนะครับก็ค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
0: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
1: ใช่ใช่แหละครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
1: ใช่ใช่แล้วครับ
0: บ่อยๆรู้สึกนะปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
1: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดยืดจนมันหายไปเอง
0: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
2: เตือนรีบตื่นเช้ามาทำเลย
1: โอเคครับสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
0: ประสานมือใช่ไหม
1: มือควายไว้ด้านหลัง
2: ประสาน
1: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับท่านี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
0: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
1: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
0: นานไหมพี่โจ้กี่วิ
1: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
1: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เสียงทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
1: โอเควิ่งหนึ่งสองสามค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
0: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
1: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อยมา
2: โอเคสิบหนึ่งสิบแล้ว
1: สักสิบที
2: สิบแล้ว
1: สิบวินาทีไม่ได้สิบที
0: เหมือนลมมันเดิน
2: ใช่มันบึ้มเลยมันนะ
1: ใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
0: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
1: ยังไม่เป็น
0: มันวูบไปแล้วดี
1: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายงงไหม
0: ขวาจับไหล่ซ้าย
1: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
2: เสมอหัวไหล่
1: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
0: ดันเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ครับตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
0: จนว่าจะสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี
0: ้
1: ใช่แล้ว
2: ตัวนี้นับหนึ่งถึง
1: ครับ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่ออก
0: ไปแล้วตัวการเก็บนะ
1: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
0: มันเหมือนจับตัวประกันยังไง
1: เล่นในบทบาทสมมุตินี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับโอ้10วิแล้วเปลี่ยนข้างเราอีกข้างนึงเผื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
0: รอบแล้วเราม
1: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
0: ดันแบบดันเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ดันยังไม่ออกไปเ
1: อามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบงก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
2: โอเค
1: ไงครับสี่ท่า
2: โอ้ยยอดเลยว่าบูวาบนะ
1: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
0: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดบยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
1: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมีสี่ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้างท่านี้ค้างไว้10วินะครับแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
0: พกเงินไปด้วย
1: โอเค
2: ครับ
1: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่
2: าย
1: ืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละ
0: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
1: ใช่ครับจับตัวประกัน อย่าทะเลาะกันเองพอ
3: ท่าดี
1: โอเคครับสี่ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ3-4เซตต่อท่า
0: เนื้อผมกระชับขึ้นเลยแปลกเนาะทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
1: ต้องฉีดแล้วพี
0: ่คนแต่งหน้าบนเนี่ยพี่เควินมาทีไรแป้งหนูหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
1: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
1: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
4: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
1: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
4: แซวนะเนี่ย
5: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
6: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
5: ชอบของขวัญเหร
6: อหมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
5: ค่ะไปไปขอเค้กกันนะคะ
6: ไปเปิดไปเชิญครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้า
7: พี่ไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
8: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: Hey! Hey!

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่พี่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
0: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
1: เรื่องของการกินของลูก
0: ใช่ครับกินเยอะไป
1: ก็มีปัญหาก
0: ินโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
1: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
0: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
1: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
0: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
1: ม
0: ีสองครอบครั
1: ว
0: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
0: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
0: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย
1: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
0: ฮะ
1: ทานยากยังไงคะ
2: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
2: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคืออามานเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
1: ค่ะ
2: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลย
1: โอ้
2: แล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่

0: อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
1: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
2: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
1: ใช่
2: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
1: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
3: ใจจุดพลุปุ้งปังปุ้งปังหลัง
2: จุดพลุกันไปเลย
3: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับหมอกุ้งครับ
3: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลย
3: ค่ะ
5: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
2: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
2: ครับ
3: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: พ่อครับ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี
7: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
8: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ยไ
7: ปเด็ด
3: ไปเลยเอาละทักทานของ
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยหรอกคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
2: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
3: ่
2: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่มีผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
1: คิดว่าไม่น่าทานนี่ค่ะ
2: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
1: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
2: เพราะว่า
1: ซดแต่น้ำค่ะ
3: ก็คือไม่ทานไม่ทานแต่น้ำ
2: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
1: ใช่ค่ะ
2: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองครับฟักทอง
3: ก็ไม่
2: ลุงทานเลยเนมี
3: ่โอ้ยมีผักด้วย
2: อันนี้

0: แต่น้ำจริงจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: เราคือว่าเรามีออปชั่นมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จัก

0: นะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: หนูชื่ออะไรคะ
1: โตโน่ครับ
2: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
1: ชอบทานอาหารครับช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
2: แล้วปกติเรากินผักไหม
1: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
2: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
1: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะอ๋อ
1: ชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหได้คายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: เมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
1: ่
2: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินขนมไส้ขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่าก
3: ันสีขาวข้าวสาร
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
0: เขี่ยผัก
2: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผม

0: ว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
1: ไข่ตุ๋น
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
0: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
1: อ๋อคือสมมติตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
0: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
1: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
1: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ไหมน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่แน่
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
1: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทานนะคะ
1: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับสองจานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
1: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
1: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
1: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม่
2: ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสและผมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
7: ข้าวผัดปูเป็นฝอย

0: ณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ทำป้าจะน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: แล้วอย่างคุณอ่ะ
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ

0: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
1: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยมั้ยคะ
2: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนาะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอ่ะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
1: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องกรกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรคะ
3: กรครับ
4: กรอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 30ครับ
4: กรรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
3: กินเยอะ
0: โดนัท
1: หนูเต็มที่มาก
0: เฟรนฟราย
4: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
3: ับ ก็มันก็มันที่ไทยลูก
4: ก็กินอะไรมากที่สุดคร
3: ับ ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก็ใหญ่ๆให้มันด้วย
0: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
5: ชามใหญ่ค่ะ
0: ชามใหญ่
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แม่ไม่คิดเลย
1: ไม่คิดเลย
0: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
5: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
0: ่
5: ะ
0: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
5: สั่งเองค่ะ
0: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงแม่เวลาเขาสั่ง
5: เขาจะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
0: ่
5: ะ
0: เล็กน้ำพิเศษ
5: ไม่ใส่พริก
0: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
5: นอกนั้นใส่มา
0: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
6: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
3: ชามใหญ่ครับ
6: ชามใหญ่เหรอเอาเลยครับ
0: นี่คือลูกสูตร
3: ชามนี้ครับชามใหญ่ครับ
0: ไม่อีกชามใหญ่เหร
3: อชามใหญ่ครับ
0: ก็ยังเลือกชามใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
6: จานเล็กไม่พอเหรอ
0: โอ้โห
6: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
3: จานใหญ่ครับ
6: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
3: พวกผมอยู่บ้านผมก็จะออกบางอย่าง
0: น้องกรก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
1: จานใหญ่ตลอด
0: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
2: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
1: ใช่ชามใหญ่
2: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
0: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารไหนก็ได้
1: ก็เป็นว
0: ิ
1: ธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคือใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะ
2: ๆปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
1: อะไรครับเราได้ฟังจากน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
2: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่

0: 2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินนะคะจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
4: กระดูก
3: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะ

0: ถ้าได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
1: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียนไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นต่อไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: ดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนนึงก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทําอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็
4: นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่มั้ยคะเออพ่อแม่ไปทํากิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเห็นอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าเออต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพีมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ย
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว้
6: วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
7: ๆ
6: เอาช้อนเล็ก
7: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ตามธรรมชาติ
7: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอ้กินจ้ะโอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุกนะคะ
9: ในเนื้อสมเกลือ
6: สมเกลือแก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละนะครับ
1: ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทั้งที่แบบเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่และกระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: กคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมพลให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองและตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว

0: ณแม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: ก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
2: ่หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
3: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่ คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
2: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่ก้อนเล็กด้วยฮะ
4: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
4: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี
4: ่อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
5: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับและมาถึงนี่ฮะตัวที่คุณแม่นิณาบอกว่า
5: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิณาย
5: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
1: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
0: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
0: ะ
5: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่
5: องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
0: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะ
5: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
5: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
0: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียงแบบพ่อเลย
8: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
9: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
9: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
0: ้ถือว่าการเป็นคือการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
5: อ
0: ย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
5: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
5: อ๋อนอนเลย
0: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้ว

0: ินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่
1: ะ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
2: ครับ
1: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
2: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
1: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนักศึกษาแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
2: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
1: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
1: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
2: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
1: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
2: ย
1: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
2: คุยแล้ว
1: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
2: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
0: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จักรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
2: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลยครับ
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
2: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
0: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในฉลากหมดอายุไปต่างๆแบบนี้
3: สอนการอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
2: ้
3: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
2: อ
3: นหยุด
2: หยุด
3: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
2: ตั
3: ว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำได้ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
2: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
1: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
0: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
1: ไม่
0: ต่อไปใช่
1: โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
2: ครับ
1: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับ

0: แล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว
1: ้
0: อ้าวฟ้าฟ้าทำอะไรน่ะที่แท้ฟ้าฟ้าก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอะฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้าดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟ้าฟ้าจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่แล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของ

0: ไรกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
1: ตามไป
0: ง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต้

0: ไม่เห็นเหมือนของคาโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรู้จัก

สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
0: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อไม่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนเนี้ยเขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปสามนะ
0: ปสาม
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือเปล่าครับ
1: ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มี

0: คุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วยโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี้เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
1: ครับผมก็คืออ
0: ๋อใช่เราอยู่ม.3อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกมั้ยครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
0: ์เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจําได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลทอฟเฟลพวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของทอฟเฟลครับ
0: เคยสอบทอฟเฟล
1: ครับ
0: ทอฟเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: ทอฟเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับผม
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม.3
0: อยู่ม.3สอบโทฟิลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
1: ้ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติมาแล้วรุ่นปะ
1: ก็รู้อยู่
0: รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวัดอายุทยาสาธิตพี่ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้ครับได
0: ้สุดยอดเดี๋ยวไปตรงนู้นกัน
1: ครับ

0: The left, the green one. His name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
0: Yes. And the one on the right, the white one, Sasadesha.
1: Yes. Okay.
0: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: King Rama III.
0: Yes.
1: Rajani San, right?
0: Rajani San. And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues, would serve as gatekeepers.
1: The gatekeeper.
0: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
1: Oh, okay.
0: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
0: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
0: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
0: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
0: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
0: Right? And they had like this fierce battle. And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
0: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
0: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that has been flattened and abandoned.
1: Oh. Yes. Okay. That's awesome. Wow. ภาษาอังกฤษดีมาก ดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมากเห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
0: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
1: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
0: ผมฝึกพูดก่อน
1: ฝึกพูดก่อน
0: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
1: แค่นั้นก็พอ
0: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่เกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
1: แก
0: ้พัฒนา
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้าง
0: เมื่อก่อนเราเคยคิด
1: เมื่อก่อนเคย
0: ใช่ครับ
1: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
0: ผ่านจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
1: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็พูดไป
0: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
0: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: อ่ะพูดฟังอ
0: ่
1: ะ
0: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
0: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยครับ
1: ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยรู้เรื่อง
0: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
0: วิธีการฝึกการฟ
1: ัง สำหรับเรา
0: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดภาษาไทยเติ้ลเนี่ย
0: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
0: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
0: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอ
0: ัง
1: กฤษ
0: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
0: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
0: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
0: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วย
1: แล้วเรื่องเขียนนะครับ
0: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
0: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
0: โอกาสในการศึกษาครับ
1: ยังไงบ้าง

0: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
0: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูงศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได้เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
2: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกกับคุณพ่อ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมุติว่าเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเป็นโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเป็นโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเป็นโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เป็นโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเป็นโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงคร
1: ับคือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์คือเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะ

0: คือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
1: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
0: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน อันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
1: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
0: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
1: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
0: ใช่
1: ครับแล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
0: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาที
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
1: โอ้ต่างกันเยอะ
0: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
1: ์
0: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
1: สามที่เลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
0: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
1: เยอะขึ้นไหมครับ
0: ลองเดา
1: อาจจะ600
0: 2,700
1: 2,700
0: ประมาณนั้น
1: โหนั่นมัน
0: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหมคร
0: ับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ๆใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
1: ๆ
0: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: คร
0: ับเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำงั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความ

0: สัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอครูคุณหมอโอ๋อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหน
0: รสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: หืมใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
4: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
4: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
4: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
4: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
4: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากน่าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
4: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
4: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
4: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนั่นเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
4: What is it

0: and grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ Yep
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวก

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: supper. A goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play.

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper.
1: Wow! เพื่อนๆเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: Bye bye!

0: 11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี
3: ้ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิดดี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิดดี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิดดี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียง
1: ไร้เดียงสา
0: สภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
2: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับและแน่นอนครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับเราจะเป็นที่จะเป็นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะและเราจะนำมาขยายให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไปครับ
2: โดยมีผมน้องเดียวพัฒน์ธนเกียรติจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยและสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมดอีก50ท่านด้วยกัน
2: อีก50ท่านครับ
0: โดยแบ่งเป็นในสภาเนี่ย10ท่านแล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่านนะฮะแต่ว่านอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ลงพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล
2: ้
0: ว
2: นะฮะครับ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจอหน้าเจอตากับสมาชิกในสภากันทั้งหมด10ท่านกันเลยเชิญครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: พร้อมที่จะเปิดสภายังฮะ
3: แหมก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับ
0: ครับ
3: เรามาแบบหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่า
0: ถ้าเก็บความรู้นี่ต้องโฆษกครับว
3: ัน
0: นี้เดี๋ยวจะขอเข้าเรื่องเลย
3: เข้าเรื่อง
0: สาระต้องผมฮะ
3: ได้ครับ
0: เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมมะนาวถึงแพง
4: ไม่รู้
1: เคยสงส
0: ั
1: ย
0: เพราะว่าเราจะเห็นว่าเราจะได้ข่าวว่ามะนาวเนี่ยมันแพงมากตลอดเลย
3: ใช่บ่อยมาก
0: ลูกละ5บาทลูกบางทีลูกละ10บาทเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมท่านโฟกัสครับผมคิดว่ายังไงมะนาวถึงแพงครับ
5: เพราะเปลือกมันสีเขียวครับ
0: ความรู้จากท่านสั้นเหลือหน่อยครับโอ้โหเปลือกมันสีเขียวไม่เขียว
6: เออครับผม
7: รู้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของมะนาวแต่ถ้าจะซื้อให้ถูกลงก็ควรซื้อในถิ่นที่แบบว่ามันมีเยอะ
0: ไม่สมมติว่าถ้าคุณแม่อยากจะตำน้ำพริกแล้วก็จะใช้มะนาวสัก2ลูกเงี้ยเราขับรถไปแถวบ้านแพ้วเลยมั้ย
7: โอ้ไกลไป
0: อ
7: ๋
0: อไปทางแพน
2: ครับแพนด้า
0: เดี๋ยวๆทางแพนด้าครับทางแพนด้าก่อน
8: ทุนอาจจะสูงค่ะ
2: ช่วง
0: ทุนอาจจะสูงทุนอะไรทุนอาจจะสูงนี่คือ
8: เวลามันจะปลูกมันอาจจะโตแบบว่า
0: โตช้าเหรอคร
8: ับโตช้าค่ะถ้าอยากได้มะนาวลูกดีๆต้องไปซื้อต่างประเทศนะคะ
2: คือสายพันธุ์สายพันธ
0: ุ์เสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไป
8: เออ
0: 40,000 บาท
2: น่ะ 40,000 บาท
0: เอามา10ลูก
2: 10ลูก
0: โอเคนั่นเป็นความคิดของแพนด้าท่านเข้าปั้นครับ
2: เข้าปั้นลุย
5: ค่านำเข้าครับเพราะถ้ามะนาวโดนไฟไหม้ทำให้ปลูกไม่ได้เขาต้อง
0: ไฟไหม้ในรถสปอร์ตคาร์แล้วครับ
9: ไม่ครับราวาครับ
0: เรื่องมะนาวป่ะเนี่ย
5: มะนาว
0: เข้าปั้นเราคุยเรื่องมะนาวนะ
5: มะนาวครับ
0: โอเคไม่เป็นไรเฮียปี๊บครับคิดว่าทำไมมะนาวถึงมีราคาแพง
10: ครับ
8: หายาก
0: เฮียแอคอาร์ตมากเลยเฮียตอบว่าหายากหน้าเฮียวะ
5: มันหายาก
2: ผมคิดเอาผมคิดเอา
0: อันเดียว
3: มะนาวเนี่ยมันมาจากนอกโลก
2: มะนาวต่างนุชมะนาวอะไรนะมะนาวอะไรนะมะนาวต่างนุชมะนาวต่าง
9: มะนาวต่าง
0: อันนี้มุกประธานเนี่ย
2: ใช่มุกประธาน
0: เข้าปั้นไปเล่นนะเข้าปั้นมุกท่านประธานเขาคิดมาจากบ้านนะ
2: ไม่ต้อง
5: มันมีในหนังสือ
0: คำถามโอเคก็ไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียเป็นความรู้ของทุกคนอ่ะก็อันนี้จริงๆเนี่ยสรุปที่มะนาวแพงเนี่ยก็เพราะว่ามะนาวเนี่ยพอหน้าแล้งเนี่ยมะนาวเนี่ยมันจะแพงเพราะว่าผล

0: ผลิตมันจะน้อยน้ำมันจะน้อยแล้วก็ในความปริมาณความต้องการของพวกเราเนี่ยของคนกินเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่ผลผลิตออกมามันน้อยลงไง
1: ใช่ครับ
0: บางเนี่ยนะมะนาวเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: เช่น
0: ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอก
2: อังกฤษ
0: ประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษเหร
1: อโอเคโอเค
0: ขอโทษขอโทษ
1: มะนาวแพงตามฤดูว่า
0: ตามฤดูส่วนใหญ่จะหน้าแล้งเนี่ยที่มะนาวแพงสุด
1: แพงสุดเพราะว่าน้ำน้อยโอเค
0: เราก็รู้กันแล้วว่าทำไมมะนาวเนี่ยถึงแพงนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ไม่ได้แพงเป็นเฉพาะฤดูกาลอันเนี้ยแพงตลอดกาลด้วยอะไรรู้ไหมสงสัยไหมว่าไก่เนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยนะทั้งลาวหรือว่าทั้งฟาร์มเนี่ยวันนี้มันออก100ฟองในวันนี้พรุ่งนี้มันก็ออก100ฟองเท่ากันทำไมมันถึงแพงและบางทีแพงขึ้นโฟกัสมา
3: เพราะว่าไก่มันไม่ค่อยกินอาหารเพราะอากาศมันร้อน
0: อันเนี้ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไง
1: จิตวิทยาของไก
0: ่ไม่เพราะโฟกัสเนี่ยเขาไปทำวิจัยมาแล้วเขาเคยไปกินไปนอน
1: ยังไม่ได้วิจัยครับ
0: อ๋อยังใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้กินอาหารไก่ครับ
0: อ๋อยัง
1: ยังเป็นคนอยู่ครับ
0: โอเคอันนี้คือวิเคราะห์เดี๋ยวเรียงไปเลยครับเดี๋ยวเรียงไปเลยท่านตุ๋ยเม้งก่อน
3: เขาว่าใครไก่เขาใครไก่ปกติแล้วเมื่อกี้ท่านโคศกพูดว่ามันจะออกร้อยฟองต่อวันใช่ไหมครับเพราะเขาว่าไข่มันเยอะมันก็เลยเอาไปขายก็ต่อไม่ได้
1: ผมรู้
0: เดี๋ยวดิประธานช่วยหน่อย
1: จะให้ประธานแปลจากไทยเป็นไทยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะมาสรุปบทความของคุณตุ๋ยเม้งอีกทีนะท่านน้องเอลครับว่าไงครับผม
4: คิดว่าไข่ไก่มันมีปริมาณเท่าเดิมค่ะแต่ว่าความต้องการของคนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วผลผลิตมันน้อยค่ะ
0: อ๋อผลิตไม่ทัน
4: ค่ะผลผลิตมันน้อย
0: ก็เป็นความคิดเห็นท่านเหนือครับท่านเหนือถึงคิวท่านแล้วครับท่านเหนือทำไมไข่ไก่ถึงแพง
5: อุปสงค์ของคนมันมากขึ้นแต่ว่าอุปทานของคนที่เลี้ยงไก่มันน้อยลงอะครับ
0: มาอันนี้ก็อุปสงค์อุปทานเล่นตั้งงงเลย
1: มีอุปสมบทไหมฮะ
0: ก็เล่นมาบวชแล้วไก่จะไปบวชไง
5: อุปสงค์ก็คือความต้องการของคนส่วนอุปทานก็คือการขายของคนเลี้ยงครับ
0: เขาระดับเลยนะตบมือให้หน่อยสิโอ้โหแสดงว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่โดยเฉพาะต่อไปครับ
5: ผมคิดว่าที่ไข่ไก่มันแพงเพราะว่าไก่มันเหลือน้อยเนื่องจากไก่เหลือน้อยเพราะว่ามีคนเอาไปทอดกิน
0: ก็เกี่ยวเพราะว่าสมมติว่าเราในฟาร์มเนี่ยเขามีไก่ร้อยตัว
5: ครับแล้วเขาก็เอาไปทอดกิน75ตัว
0: ทำไมมันทอดกินเยอะขนาดนั้น
5: เพราะว่ามีผู้บริโภคเยอะ
0: อ๋อไข่มันก็เลยผลิตไม่ทันเอาไปทอดซะเยอะคืออันนี้เอาสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันที่มันแพงเนี่ยนะครับเพราะว่าขนไข่มันถึงแพงไม่ใช่ไข่มีขนอย่าไปเข้าใจผิดครับไข่มันไม่มีขนครับ
6: การขน
0: ส่งไข่อะไรเฮียปิ๊บไข่พี่ต้อยอะไรโอ้โหเฮียปิ๊บจะไปดึงเข้าเรื่องนั้นนี่คือการขนส่งไข่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีค่าขนส่งแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนการผลิตด้วยค่าอาหารทุกอย่างมันอาจจะแพงขึ้นมาอันนี้ทุกอย่างมันอาจจะส่งผลทำให้ไข่เนี่ยมันราคาแพงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะท่านประธาน
1: ใช่แล้วครับงั้นผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องว่าทำไมของถึงแพงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประชาชนตาดำๆก็เดือดร้อนอะไรแบบนี้
0: ท่านประธานนี่ผมคุยแค่เปิดเรื่องมะนาวเรื่องไข่เรื่องแพงนี่ท่านประธานเอาเป็นประเด็นเลยฮะ
1: อ้าวก็มันเรื่องรอบตัวใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันประเด็นแรกที่จะต้องถามกันเลยก็คือท่านสมาชิกแต่ละคน
0: ฟังครับฟังครับ
1: ได้ค่าขนมเท่าไหร่กันบ้างครับ
0: ท่านเอิญ
7: วันพอมันถึงวันจันทร์แม่ก็จะให้วันละ100
0: โอ้
7: จริง
0: จริงเหรอเดี๋ยวๆวันละ100เลยเหรอ
7: คราวนี้ได้40แล้วคราวนี้ได้40
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันน่ะ40นะ
7: ใช่
1: เรา40เนี่ยเราใช้ซื้ออะไรบ้าง
7: ซื้อสีเหลี่ยมซื้อนมซื้ออุปกรณ์
0: ทำไมถึงถูกลดจาก100เหลือ40เพราะว่าอะไร
7: เพราะว่าหนูใช้เงินเยอะ
0: อ๋อก็คือว่าให้ ให้100แล้วใช้หมด100
7: ใช
0: ่โอ้ก็ควรลดแล้วล่ะถามเฮียปิ๊บได้วันเท่าไหร่ครับค่าขนม
5: วันละ40ถ้าวันที่มีของขายอ่ะป้าก็จะให้มา100-200
0: โอ้โห200เลย
5: เยอะมากแต่มันก็ใช้ไม่หมดหรอก
1: ไม่
0: สมมติว่าได้วันละ40โดยเฉลี่ยใช่ไหมครับแล้วเอาไปใช้เอาไปซื้ออะไรบ้าง
5: ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ไว
0: ้แสดงว่าก็เหลือ40แล้วเอาไปเก็บ
5: ครับ
0: ท่านเอาแบบ
1: ท่านต้องซ
0: ื้อเจ๋งๆเลยนะ
3: แต่ว่านะวันหนึ่งจะไม่ได้ครับต้องเป็น1อาทิตย์เท่านั้น
0: อ๋อได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่าไหร่ครับ
3: อาทิตย์นึงก็ประมาณ100ครับวันปกติก็จะไปซื้ออาหารเช่นอย่างอาหารที่ไม่ชอบไปซื้อน้ำ
0: ซื้ออาหารที่ไม่ชอบแล้วจะไปซื้อทำไมล่ะครับ
3: เช่นอย่างสมมติว่าตอนที่กินข้าวมันเป็นอาหารที่ไม่ชอบ
0: อ๋อ อาหารโรงเรียน
1: คือวันไหนอาหารโรงเรียน
0: ไม่ถูกปากไปซื้ออันอื่นกิน
3: ซื้อได้
0: อ๋อโอเคแล้วพอไหมถามว่าใน100ใน1บาท1อาทิตย์เนี่ยพอไหมคร
3: ับ พอคร
0: ับ อ๋อพอนะอันเอิร์ท
1: ได้ค่าขนมเท่าไหร่
0: วันเท่าไหร่วันละ
7: 70
0: เลยเหรอโอ้เยอะนะฮะท่านเดียวเยอะกว่าจะไปยืมไอ้นี่ก็จ้องจะยืมแล้วพอไหม70
7: พอค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างมากวันนึงก็ใช้แค่10บาทเพราะหนูจะซื้อแค่ขนม2ห่อห่อละ5บาทน้ำหนูก็กินของโรงเรียนมันจะมีตู้น้ำเย็นทั้งหมด6ตู้ในโรงเรียน
0: หนูมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับเงินแต่ละวันไหมเรามีการวางแผนไหม
1: ใช้ไป10บาทเหลือ50
7: หนูก็จะดูว่าตอนเช้าพอแม่ส่งหนูที่รถไฟฟ้าปุ๊บหนูขึ้นไปหนูก็จะใส่หูฟังแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องจ่ายอะไรบ้างครูมีนัดให้จ่ายอะไรไหมก็ถ้าไม่มีก็จะแบ่งเงินเอาไว้70ถ้าไม่อยากซื้ออะไรมากก็เก็บไว้60อีก10บาทแล้ว60ที่เหลือพอตอนเย็นกลับไปไม่ได้หยอดกระปุกเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าเป้นักเรียน
0: แล้วบอกซะขนาดนี้กับแม่อยู่ไหนเนี่ย
7: อยู่บ้าน
0: แต่ว่าก็แสดงว่าก็ที่เหลือก็เก็บ
1: ใช้ได้คร
0: ับ ดีนะโนเอลครับได้วันเท่าไหร่ได้ค่าขนมมันเท่าไหร่ครับ
7: 40บาท
0: 40บาทพอไหม
1: อยากได้
7: พออยู่ค่ะ
1: อยากได้พ่อแม่ถามจริง
0: ๆไม่ทำไมโนเอลทำหน้าแบบว่าเศร้าๆอ่ะมันพอจริงป่ะเนี่ย
7: ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่ม10บาท
0: อ๋อขอเพิ่มอีก10บาท
1: แล้วถ้าได้เพิ่มเราจะทำยังไงจัดการยังไง
7: ก็ถ้าได้เพิ่มวันไหนเหลือก็จะเอาไปหยอดกระปุกค่ะเพราะว่าจะเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเวลาไม่มีอะไรแล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหิวมากก็จะเอาเงินฉุกเฉินมาซื้ออ
1: ันนี้เป็นวิธีการใช้เงินอ
0: ันนี้เขาเรียกว่าเงินฉุกเฉินท่านข้าวปั้นครับอยากให้ค่าขนมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
2: เพิ่มขึ้น
0: ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับ
2: 30บาท
0: 30ถ้าได้เพิ่มอยากให้เป็นเท่าไหร
2: ่40บาท
0: เพิ่มขึ้นมา10บาทจะเอาไปใช้อะไรยังไงครับ
2: ก็เอาไปให้เพื่อนยืมแล้วคิดดอกเบี้ย
1: โอ้ปล่อยเงินกู้เลย
0: นะไม่ต้องหรอก
1: ปล่อยเงินกู
0: ้เอาเก็บไว้แล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องไปคิดถึงปล่อยเงินกู้หรอก
3: ใช่
0: ถ้าตัวแม้ง
3: ครับ
0: อยากถ้าตัวแม้งเนี่ยต้องลดอยากขอลดแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหมาเมื่อให้ท่านตัวแม้ง
0: โอ้ทำไมท่านตัวแม้งทุกวันเท่าไหร่นะทุกวันนี
3: ้ร้อยไม่ใช่ครับหนึ่งอาทิตย์จะได้ร้อยหนึ่งครับ
0: ร้อยหนึ่งหนึ่งอาทิตย
1: ์อ
0: ยากจะขอลดอีกเท่าไหร
3: ่ขอลดจาก100กลายเป็น70ลดไปตั้ง30
0: ไม่ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากลดเพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าจะได้เขาจะได้เก็บตังค์เพื่อให้พ่อแม่มีตังค์เยอะขึ้น
1: ยา
0: น, นี
5: ่อ
0: ันนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
1: ที่มีลูกดีๆอย่างนี้นะคะ
0: อันนี้ไม่ได้พูดเอาหน้าใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้70นะ
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านกันแล้ว
3: ใช่แล้วครับ
0: ท่านประธานเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้างไปชมกันเลย
1: ไปเลย
8: เด็กๆได้ค่าขนมวันละเท่าไหร
9: ่ได้ค่าขนมวันละ50-60บาทบางครั้งก็พอบางครั้งก็ไม่พอค่ะหนูกินขนมมากเกินไป
10: วันหนึ่ง40บาทค่ะพอดีค่ะแต่จะใช้วันละแค่5บาทหรือ10บาท
9: 60บาทค่ะพอค่ะให้เยอะมากก็หมดมากแต่ถ้าให้น้อยก็หมดน้อยค่ะได้เป็นรายสัปดาห์ละ100ค่ะพอค่ะซื้อวันไหนหิวก็ซื้อขนมค่ะ
11: แต่ข้าวกินข้าวโรงเรียน
12: 30บาทครับพอดีอยู่ครับตอนเช้าผมก็จะไม่ซื้ออะไรครับเพราะว่ากินข้าวจากที่บ้านมาเสร็จแล้ว
13: 25บาทถึง30บาทค
14: ่ะก็ไม่พอค่ะของราคาแพงขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดครูเขาให้เก็บเงินค่าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอเพิ่มด้วย
15: 50บาทค่ะพอค่ะและเยอะมากด้วยค่ะก็แบ่งอย่างละครึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนแบ่งเอาไว้เผื่อจะซื้อ25บาทซื้อขนมกินและน้ำอีก25บาทค่ะถ้าใช้หมดก็จะต้องยืมเพื่อนนะคะ
16: มัน56เศษค่ะต่อวันพอค่ะเหลือด้วยก็ใช้ซื้อพวกขนมอะค่ะชีวิตเด็กกินข้าวที่บ้านมาซื้อขนมที่โรงเรียนแล้วก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านอีกมันก็ให้เยอะเกินไปเป็นการฟุ่มเฟือยเปล่า
8: ส่วนใหญ่เด็กๆได้ค่าขนมกันเยอะนะครับแต่ก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ
0: เราก็ได้รู้ความคิดความเห็นนะฮะทั้งสมาชิกนอกสภาเนี่ยแล้วก็ในสภา
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วนะครับเราจะมาสรุปส่วนใหญ่อย่างนี้นะฮะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จ่ายกันอย่างเท่าที่จำเป็นนะเขามีการแบ่งสัดแบ่งส่วนว่ารู้ว่าวันนี้หรืออาทิตย์นี้เขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีการเก็บการออมด้วย อันนี้ก็น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นนะท่านประธานแล้วก็จะส่งผลต่อพวกเราด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปฟังกันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
17: ค่าของชีพตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารู้สึกกันมาโดยทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีก่อให้เกิดกำลังซื้อนะของผู้บริโภคตกต่อยเพราะเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าของมันจะแพงการจะออกมาซื้อของใช้ต่างๆที่มันจำเป็นก็ตามเนี่ยก็จะซื้อน้อยลงเพราะเขาไม่สบายใจน้ำมันก็แพงไข่ก็แพงข้าวไปทานข้าวแกงก็ยังแพงขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็อาจจะถดถอย
18: ของถูกเนี่ยหาไม่ค่อยมีถึงแม้ว่าจะมีเนี่ยก็ต้องคือต้องเป็นคนที่ต้องไปเน้นหาของถูกอ่ะของโดยทั่วๆไปเนี่ยจะขึ้นราคาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นลดปริมาณนะฮะแม้ราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณนะฮะคนก็เลยคิดว่ามันเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันแพงขึ้น
19: ของแพงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะว่ารายได้ที่ได้รับหรือค่าแรงที่ได้รับนั้นเนี่ยสอดคล้องสัมพันธ์กับราคาสินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงไหมถ้าไม่พอเพียงก็จะรู้สึกว่าของแพงแต่ถ้าหากว่ามีรายได้สูงมากกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าของแพงเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกว่ายังรับได้อยู่นะคะ
0: ผู้ใหญ่เขาก็แสดงความคิดความเห็นมาก็มีเหตุผลของเขานะครับว่าก็ถือว่าจริงๆแล้วรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยจะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสินค้าหรือว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่ามันจะเท่าเดิมไหม
1: เพราะว่ารายจ่ายมันก็สูงตาม
0: มันสูงตามไปด้วยอันนี้ถ้าครอบครัวที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่ก็ยังชื่นใจถ้าเขามีลูกๆที่เนี่ยทำตามอย่างที่พวกเราทำเนี่ยออมได้มาเท่านี้เก็บเท่านี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับก็เห็นวิธีการออมวิธีการใช้เงินวิธีการบริหารเงินของสมาชิกข้างในก็นอกสภาไปแล้วนี่นะครับก็อยากจะรู้มากเลยครับว่าจะมีวิธีการจัดการเงินยังไงในสภาวะแบบตอนนี้ครับ
0: แบบว่าที่ข้าวของมันแพงเนี่ยนะ
1: ใช่อยากจะถามว่าข้าวของเนี่ยมันแพงหรือเปล่าแล้วมันจะแพงเพราะอะไร
0: ถามท่านแพนด้าดีกว่าว่าไอ้ที่ราคาของมันแพงเนี่ยเพราะอะไร
20: อาจจะเป็นเพราะว่าผลผลิตอาจจะน้อยมากมันจึงต้องขึ้นราคาค่ะ
0: อ
20: ๋
0: ออาจจะว่าผลผลิตมันน้อย
1: เมื่อกี้ที่โฆษกป้ายบอกว่ามันไม่ได้แพงแค่อย่างเดียวมันแพงหลายอย่างใช่ไหมใครรู้บ้างว่าอะไรบ้างที่แพง
0: อะไรบ้างที่แพง
1: ที่ตัวเองคิดว่าแพง
21: น้ำมัน
0: ท่านเอิญก่อนท่านเอิญ
22: ข้าวค่ะหนูว่าข้าว
0: อ๋อข้าวใช่ไหมมันไปอยู่ในโรงสีเยอะไง
1: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
0: ก็ตามกูดัง
22: หนูไม่ใช่เอิร์ธ
0: ท่านเอิร์ธ
22: น้ำมัน
1: โอ้ยไม่ได้คำตอบดิ
0: โอ้ยไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรอ่ะ

0: น้ำมันอะไรครับทำไมถึงคิดว่าน้ำมันแพงเพราะอะไร
1: ก็เพราะว่าบางทีน้ำมันหายากแล้วแบบว่าคนก็ใช้กันเยอะแล้วแบบว่าถ้าเราจะเอาน้ำมันทีนี้แบบมันก็ต้องปลูกตั้งหลายร้อยปี
0: อันนี้หมายถึงว่าน้ำมันอะไรน้ำมันที่เติมรถยนต์ใช่ไหมอ๋อท่านนิโยต้องท่านแล้วแหละเรื่องนี้
1: อะไรบ้างที่แพงเหรอครับ
0: อะไรบ้างที่คิดว่าแพงแล้วก็เพราะอะไรมันถึงแพงครับ
1: อย่างเช่นของดิจิตอลครับ
0: ก็เป็นไปได้
1: อย่างเช่น iPhone iPad บ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
2: ทำไมมันถึงแพง
1: แบบมันดังครับทำให้แบบความจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบคนไปเห็นว่ามันราคาแพงครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าค่าแบรนด์มัน
1: ครับมีแต่
0: คุณภาพมันก็โอเคพอใช้ได้
1: ก็ค่าคุณภาพมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะ
0: ครับ
2: อ๋องั้น iPad Ninjo ก็ไม่ต้องเนาะใช้กระดานชนวนเอา
0: โอ้ยนี่ก็เอาไปมาถึงแล้วครับ
1: ครับ
2: อ๋อนึกกันค่าโดยสารครับ
0: เอ้ย
2: ใช่ค่าโดยสาร
0: อย่างเช่นค่าโดยสารอะไรบ้าง
1: ถ้าอย่างค่าโดยสารอย่างแท็กซี
0: ่หมดแล้วทำไมแท็กซี่โอ้โหมาทางใจดำอยู่แล้วแท็กซี่ชี้แล้วชี้อีกแล้ว
2: เพราะทุกคำมันต้องใช้น้ำมัน
0: ครับ
2: ก็เลยแท็กซี่ก็เลยต้องขึ้นตามเหมือนกันแท็กซี่เนี่ยอาจจะกำขาดทุนได้โอเค
0: จริงๆแล้วก็มีเหตุผลของเขานะ
2: ใช่
0: แต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เขาใช้แก๊ส
2: ใช่
0: เดี๋ยวถามท่านแพนด้าหน่อยครับว่าไอ้ของที่มันแพงเนี่ยอะไรที่แพงแล้วก็แพงเพราะอะไร
1: ถ้าเป็นความคิดของหนูคิดว่าน้ำดื่มค่ะ
0: น้ำดื่มนะครับทำไมถึงคิดว่าน้ำดื่มครับ
1: มันน้อยแล้วก็คนใช้มากมันถึงต้องเพิ่มราคาขึ้นจนกระทั่งที่เซเว่นมีน้ำดื่มจากแปซิฟิกอะไรไม่รู้บางอย่างเนี่ยแหละขายแพงมากเลย
0: ขวดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
1: ขวดละ40
0: ซื้อเราซื้อกินไหม
1: แม่ซื้อให้กินบอกว่ามาขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละ40โอ้โห
0: อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่คิดว่าน้ำแพงขึ้น
2: เพราะมันมีน้อย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาจะมีความคิดความเห็นเนี่ยเหมือนเราหรือเปล่
2: า
0: ครับไปชมกันเลยคร
2: ับ ไปเลย
3: เด็กๆคิดว่าของแพงหรือเปล่า
4: แพงค่ะ
5: แพงมากค่ะ
6: แพงขึ้นค่ะ
7: แพงขึ้นครับ
8: แพงค่ะ
9: เครื่องเขียนนะคะก็คือเมื่อก่อนหนูเคยแบบซื้อแบบถูกๆแต่เดี๋ยวนี้มันมีราคาแพงเพิ่มขึ้นนะคะ
10: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารอย่างเช่นน้ำมันข้าวอะไรเงี้ย
11: ก็ไข่น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะก็หนูเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเติมแล้วแบบมันราคามันขึ้นนะคะ
12: เราไม่ได้ผลิตไอ้น้ำมันเองจึงต้องนำเข้ามาประเทศเราน้ำมันเลยแพงครับ
13: ภัยธรรมชาติอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายจนของน้อยลงราคาจึงเพิ่มขึ้นค่ะ
14: เกิดจากที่กทม.เขาให้เงินคนที่ทำงานพวกข้าราชการวันละ300ค่ะตามโรงงานค่ะของก็เลยปรับราคาแพงขึ้น
15: ประเทศเรายังวางการบริหารเงินไม่ดีอย่างเช่นนโยบายที่รัฐให้ออกรถคันแรกค่ะการที่เขาเอาเงินไปอย่างนั้นนะคะมันเอาไปใช้ทางนั้นซะส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่พอต่อการที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของสินค้าต่างๆค่ะพวกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของใช้อย่างเงี้ยค่ะ
3: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเราพอจะสรุปอันดับของที่คิดว่าแพงได้ดังนี้ครับอันดับที่1ก็คือน้ำมันครับรองลงมาก็คือไข่ไก่และอันดับที่3ก็คือมะนาวครับคุณผู้ชมก็คงคิดไม่ต่างจากพวกเขาใช่ไหมล่ะครับ
0: เราก็ได้ฟังความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภากันแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยยังรู้เลยนะฮะว่าอาหารทุกอย่างของทุกอย่างเนี่ยถูกหรือแพงนะครับเดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
2: ครับ
0: ประเด็นอื่น
2: ประเด็นต่อไปก็คือ
0: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
3: ประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
1: ถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
0: น้ำมันแพงไหม
2: ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคานะปลาปลาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างมันต้องขึ้นราคาตามไปด้วย
16: น้ำมันแพงจริงครับสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าสัก9 บาทได้มั้ง
17: คนไทยจำเป็นจะต้องใช้

0: คาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
1: เดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
2: ครับ
1: ประเด็นอื่น
2: กันดีกว่าประเด็นต่อไปก็คือ
1: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
3: เกี่ยวค่ะ
2: เกี่ยวแล้วเกี่ยวยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เกี่ยว
4: ไม่เกี่ยว
5: มันเกี่ยวกันค่ะเพราะว่าเวลาจะผลิตอะไรหรือว่าทำโรงงานอะไรเขาต้องใช้แรงงานกันทั้งหมดแหละก็เลยว่าถ้ามีแบบว่าแรงงานเยอะก็ต้องจ่ายเยอะค่าก็ต้องแพงขึ้นนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวถามท่านโฟกัสค่าแรงที่ขึ้นมาเป็น300บาทเนี่ยมันมีผลกระทบที่ทำให้ข้าวของมันแพงขึ้นไหม
5: ไม
1: ่ทำไมครับคิดว่าไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยว
1: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าค่าแรงแล้วก็ได้300แต่ว่าพวกอาหารพวกนี้แล้วแต่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันก็ขึ้นไป
2: แล้วอย่างที่ท่านแพนด้าบอกเนี่ยว่ามันต้องเพิ่มค่าแรงงานขึ้นคิดว่ามันเกี่ยวกับ300มั้ย
5: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวก็เป็นอีกความคิดนึงท่านประธานเดี๋ยวท่านเอิร์ธอยากจะเสริมอะไรหน่อยไหมครับท่านเอิร์ธครับ
6: สมมติค่าแรง300ใช่ไหม
1: ครับ
6: แบบว่าจากที่270
1: ครับ
6: อาหารสมมติ30เนี้ยพอ300มันก็ต้องเพิ่มค่าอาหารขึ้นไปอีกมันทำให้ผู้บริโภคต้องลำบากถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
1: มันเป็นผลพวงที่จากค่าแรง300นี่แหละ
2: เป็นเหมือนลูกโซ่นะเหมือนลูกโซ่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเราก็ถือว่าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเขาเห็นเนี่ยเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า
2: ดีเลยครับ
1: ไปชมเลยครับ
7: การขึ้นค่าแรงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
8: เมื่อก่อนจะค่าแรง100บาทต่อวันเดี๋ยวนี้กลายเป็น300ถ้าเขาจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว300เนี่ยงั้นแค่คนทุกคนเนี่ยเมื่อแค่ต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องขึ้นราคาจริงๆค่าแรงหรือต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาขึ้นทีเดียวขึ้นไม่ขึ้นอยู่แค่บาทสองบาทขึ้นทีเดียว5บาทหรือ10บาทไปทีเดียวอันนี้ทานก็แกงเตี๋ยวชามละ20กลายเป็น30กลายเป็น35 40บาทมันจำยอมว่าจำยอมและเมื่อเรายอมกินทานอาหารแพงขึ้นไอ้ครับบอกผมขึ้นราคาคุณก็ทานได้คุณก็ยังซื้ออยู่ก็ขึ้นราคาต่อไปนะวิธีที่ดีสุดคือว่าถ้าร้านไหนขึ้นราคาแพงก็อย่าไปซื้อเขา
9: ส่งผลครับเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไม่รับภาระไว้คนเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะสินค้านะฮะอย่างสมมุติว่าแม้กระทั่งคอนโดนิติคอนโดดูแลนะก็ขอขึ้นค่าส่วนกลางเหมือนกันเพราะว่าค่าแรงของรปภ.ค่าแรงของบ้านขึ้นคือผู้ประกอบการจะผลักภาระมาที่ผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าค่าแรงแพงแทนที่ตนเองจะบริหารต้นทุนแล้วคงราคาไว้แล้วตรงนั้นเนี่ยจะขยายส่วนแบ่งการตลาดดีกว่าคือระยะสั้นเนี่ยคือง่ายๆก็ค่าแรงขึ้นก็ผักไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ผักไปแล้วบางทีจะมากกว่าต้นทุนค่าแรงที่ได้ซ้ำไป
10: ผมไม่เห็นด้วยในการรัฐบาลต้องมาชดเชยนู่นชดเชยนี่ก็จริงๆเราควรจะอยู่นะครับแพงก็คือค่าแรงก็สูงแต่ต้องมีประสิทธิภาพแล้วตัวเองก็ต้องบริหารเงินของตัวเองให้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ได้ถ้ารู้จักบริหารเงินที่ตัวเองมีอยู่ครับไม่ว่าเราจะได้เงินคนละ300เลยได้200นะเราจะได้100ก็อยู่ได้ก็อยู่แบบ101 300ก็อยู่แบบ300ต่อวันครับแต่ถ้าเรามีเงินวันละ300แต่เราใช้จ่ายแบบวันละ1,000เราก็เป็นหนี้อยู่ดีครับงั้นของแพงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโลกมันไม่มีแล้วของถูกค่าแรงต่ำก็ไม่มีแล้วครับไม่แต่จีนแดงตอนนี้ผมไปเซอร์เวย์มาครั้งสุดท้ายเนี่ยจีนแดงค่าแรงบางที่นะครับแทบจะแพงกว่าเราอีกนะครับงั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัว
7: หลายคนก็หลายมุมมองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองยังไงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับ
1: ผู้ใหญ่เขาก็ได้แสดงความคิดความเห็นออกมาแล้วซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับว่าข้าวของเนี่ยแพงมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรือว่าสินค้าที่มีน้อยนะครับแล้วก็ค่าแรงที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้

0: ใหญ่เนี่ยรู้สึกเหมือนกัน
1: ว่า
0: คือน้ำมันคือของที่แพงขึ้นมากมาก
1: แหมถ้าท่านโฆษกพูดถึงน้ำมันเนี่ยครับผมก็อยากทราบความคิดเห็นของท่านสมาชิกเลยล่ะครับว่าจะถามว่าน้ำมันแพงไหม
2: แพง
3: โอ้ขอได้ทีน้ำมันแพงไหม
2: แพง
3: น้ำมันแพงเนี่ยมันทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่าม
2: ันแพงขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ของอื่นๆต้องแพงด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะมันหายากแล้วก็ถ้าจะแพงเพราะสิ่งของอย่างอื่นอีกเพราะว่าโรงงานเวลาผลิตต่างๆมันต้องใช้น้ำมันในการทำเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงต้องแพงขึ้นไปด้วย
1: มันเป็นทอดๆไป
0: โอเคมาเรียงมาเลยครับท่านข้าวปั้น
1: น้ำมันแพง
2: เกี่ยวข้องกับสินค้าอื่นทำอื่นๆแพงด้วยเพราะว่าต้องใช้ค่าขนส่งต้องใช้น้ำมัน
1: อ๋อค่าขนส่งเวลาเราขนสินค้าเราต้องใช้อะไร
0: ก็ถูก
1: รถยนต์รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องใช้
2: เฮลิคอปเตอร
0: ์
1: ทางอากาศไง
4: ทางอากาศ
1: ท่านเหนือดีกว่าผมเห็นท่านเหนือ
0: ท่านเหนือครับเพียงมันนิดหน่อย
5: น้ำมันก็สำคัญมากน้ำมันเป็นสิ่งขับเคลื่อนทุกอย่างเกิดครับถ้าเกิดไม่มีน้ำมันถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคาน้ำประปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วยเพราะในรายอีกอย่างน้ำมันก็จะหมดลงแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันมากเกินไปมันก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น
0: ท่านเอิร์ทก่อนเลย
6: เกี่ยวตรงที่ว่าบางทีเราขนส่งสินค้าเนี้ยเราก็ต้องใช้น้ำมันขนของถ้าไม่มีน้ำมันแล้วก็รถมันก็คงไม่เดิน
0: โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี
1: ่
0: ยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันว่าเขาจะมีความคิดความเห็นที่เหมือนกับเราหรือต่างกับเราหรือเปล่า
1: ดีครับ
0: ไปชมกันเลยครับ
1: เชิญครับ
7: น้ำมันแพงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
8: ก็ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเองครับประเทศเราไปซื้อน้ำมันจากประเทศอื่นมา
9: คนเขาเติมเยอะแล้วแบบน้ำมันมันไม่พอค่ะก็เลยซื้อจากประเทศนอกมาถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นของทุกอย่างก็จะอัพขึ้น
8: ก็ถ้าเป็นเรื่องน้ำมันมันก็สมมติว่าเขาใช้น้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นผู้ค้าก็จะขาดทุนนะคะ
10: ไก่ถ้าเกิดเขาสั่งจากฟาร์มนี้ไปส่งฟาร์มนมอาจจะต้องใช้รถบรรทุกไปแล้วก็อาจจะเสียค่าน้ำมันรถบรรทุกเพิ่มขึ้นเขาก็เลยขึ้นราคาไข่ไก
11: ่เพราะว่าบางสินค้ามีส่วนผสมของน้ำมันทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตนั้นราคาแพงอาจจะแพงขึ้นได
12: ้อย่างที่หนูบอกนะคะพอน้ำมันแพงการขนส่งก็ราคาเพิ่มขึ้นคนพ่อค้าคนกลางซื้อก็ต้องราคาเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
7: เด็กๆก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆประเทศไทยตอนนี้น้ำมันแพงจริงๆครับ
0: เราได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้ว
1: ครับพูดอย่างนี้นะครับท่านโฆษกต้อยครับประเทศเราเนี่ยผลิตน้ำมันเองได้หรือเปล่าครับ
0: โอ้นี่ไม่แน่ใจครับ
1: อ้าวแล้วเวลาเราส่งออกน้ำมันไปเนี่ยครับเราส่งแพงหรือถูกกว่าที่เราซื้อมาครับทำไมซื้อมันแพงแพง
0: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่โฆษกเนี่ยไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่เขาตอบมาดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงกับไอ้น้ำมันแพงน้ำมันถูกทำไมสรุปคือมันถึงแพงไปฟังกันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
13: แต่น้ำมันลิตรหนึ่งสมมติน้ำมันเบนซินลิตรหนึ่ง30ปลายๆถึง40บาทต่อลิตรหนึ่งมันเป็นภาษีไปซะก็มาเกือบ10บาทซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเก็บนะฮะและแพงด้วยฉะนั้นการคิดน้ำมันแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเดียวคือเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงมันมีปัจจัยอื่นเรื่องภาษีและเรื่องอื่นอีกหลายอย่างนะฮะเมืองไทยเป็นแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณเข้าใจว่าอันดับ5ของโลกนะมีปริมาณน้ำมันอยู่ใต้ดินของเราเป็นอันดับ5ของโลกที่เขาศึกษากันมาแต่เมืองไทยเนี่ยก็ไปให้สัมปทานต่างชาติมาขุดน้ำมันมาเจาะน้ำมันในประเทศไทยแล้วก็ให้สัมปทานที่ถูกที่สุดในโลกเมืองไทยในขายน้ำมันออกไปเนี่ยถูกแต่ก็ไปซื้อน้ำมันแพงมาให้คนไทยใช้มันเลือกอะไรแล้วทำไมต้องไปกำหนดราคาตามตลาดสิงคโปร์นะครับแบรนด์ถ้าตามสิงคโปร์ทำไมต้องไปตามสิงคโปร์เพื่ออะไร
14: ราคาหน้าโรงกลั่นตรงนี้เนี่ย
4: ป็นราคาที่หลายคนบอกว่าอิงราคาสิงคโปร์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ทั้งที่น้ำมันสำเร็จรูปกันได้ในประเทศไทยทั้งหมดแต่ว่าเราไปอิงราคาสิงคโปร์โดยอ้างว่าราคาสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายมากก็จะเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากที่เขาต้องขายถูกกว่าขายคนในประเทศเพราะจำเป็นต้องไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
14: ผมว่าตรงนี้มันเป็นกลไกของระดับโลกเพราะว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นคนกำหนดคือเรากำหนดตลาดโลกไม่ได้แต่กับตลาดโลกกำหนดเราไงคือเศรษฐกิจเราเศรษฐกิจเปิดไงเราไม่ได้ปิดประเทศไงเราคุณเองใช้เองกันเองไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยได้แต่ในประเทศไทยมันเชื่อมเศรษฐกิจโลกครับน้ำมันแพงจริงครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าสัก9บาทได้มั้งนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอขึ้นปุ๊บของอื่นขึ้นด้วยก็ต้องใส่น้ำมันมันทำให้ของแพงมั้ง
1: โอ้แม่น้ำมันนี่แหละครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับแม่อยากรู้เลยครับว่าในสถานการณ์ที่น้ำมันเนี่ยแพงอย่างนี้เนี่ยครับเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไง
3: ประเด็นก็คือว่าน้ำมันแพงอย่างนี้พวกเราจะปรับตัวกันยังไง
1: ใช
15: ่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเราเวลาเราจะไปแบบพวกแบบเวลาเราจะไปเดินเซเว่นถ้ามันไกลมากเราก็อาจจะใช้บริการของมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หรือไม่ก็ขี่จักรยานไปเองแต่ถ้าเกิดเราอยากออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะเดินไปก็ได
1: ้โอ้ใช่ครับโอ้เฮียปี๊บดีกว่าเฮียปี๊บอะ
3: เฮียปี๊บ
15: พอเวลาถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็วิ่งไปก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลๆเราก็ใช้จักรยานไปเราไม่ต้องเปลืองทรัพยากร
3: อันนี้ท่านเฮียก็วิ่งนะ
1: เอาฝั่งนี้บ้าง
3: ฝั่งนี้อะท่านเอิร์ท
16: เราควรแนะนำให้ผู้ปกครองใช้แก๊สมากกว่าน้ำมัน
3: อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนเลย
1: อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกพลังงานทดแทน
3: พลังงานทดแทน
1: พลังงานใช้ได้ใช้ได้
3: เดี๋ยวก็ปล่อยลอยตัวเอาเริ่มทางนู้นมาใจเย็น
15: เปลี่ยนจากใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังลมครับ
1: โ
15: อ้แสงอาทิตย์จะมาทดแทนน้ำมันที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงแดดมันจะใช้ไม่มีวันหมดครับ
3: โอ้โหอันนี้เขาล้ำลึกนะ
1: มีใครท่าน
3: ท่าป้าน
17: อย่าให้มีกังหันน้ำครับเขาใช้พลังงานน้ำโดยการน้ำทำให้กังหันหมุนแล้วกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้อ
1: ันนี้ใช่นะครับเพราะว่าในเขื่อนเขาจะมีการที่น้ำเนี่ยมันพัดมาแล้วมันทำให้หมุนมอเตอร์ใช่ไหมทำให้
17: สร้างพลังงานไฟฟ้า
1: ใช
17: ่
1: แล้วทำให้เกิด
3: เพราะจริงๆประเทศเราเนี่ยน้ำเยอะนะ
1: น้ำเยอะครับ
3: บางทีเยอะจนท่วม
17: เต็มเขื่อน
1: ครับ
3: เต็มเลย
1: เต็มจนล้นเลย
3: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้าง
1: ครับ
3: ไปชมกันเลยคร
1: ับไปเลย
7: เด็กๆมีวิธีปรับตัวอย่างไรในสภาวะน้ำมันแพง
18: จากใช้รถกับเปลี่ยนมาใช้จักรยานค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีจักรยานก็เดินได้ค่ะ
19: ก็ใช้น้ำมันน้อยลงค่ะหันมาใช้รถเมล์แล้วไม่ต้องเสียตังค์มากค่ะ
20: ในประเทศต้องผลิตน้ำมันเองถึงจะราคาลง
21: น่าจะใช้รถประจำทางหลายๆคนไปด้วยกันถ้าเกิดไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันไป
14: แก้ปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะก็ต้องสร้างสำนึกแห่งความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประหยัดอยู่แล้วนะหรือถ้ามีอะไรคนไทยเป็นคนไม่รักษาสุขภาพเป็นคนไม่ประหยัดเป็นคนไม่รีไซเคิลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็รัฐบาลอยากจะให้เป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง
4: ถ้าหากรัฐบาลจะไม่ไปมองแต่เพียงว่าเพิ่มรายได้ไปเน้นในการลดรายจ่ายดีกว่าคือลองราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยเอาสมมติเอากองทุนน้ำมันออกไปนะฮะ9บาทบวกของสิงคโปร์ไปอีก2บาท10บาทแล้วนะโดยยังไม่ได้แตะภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล10บาทต่อลิตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเงิน10บาทนะมันก็จะทำให้เกิดพลวัตต่างๆในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าของคนอื่นด้วย
3: เราจะมาสรุปปิดท้ายกันนะครับว่าจากการที่เราได้ไปถามความคิดความเห็นของสมาชิก

0: ทั้งในสภาและนอกสภาทั้งหมดทั้ง50เสียงเนี่ยนะครับกับประเด็นที่ว่าปรับตัวในภาวะน้ำมันแพงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาอยากให้ใช้พลังงาน

0: ครับอันดับต่อไปครับลดการใช้น้ำมันที่ไม่จำเป็นนอกสภาเนี่ย9เสียงที่เป็นร้อยละ18นะครับอันดับต่อไปขี่จักรยานเป็นไอเดียหลายๆคนนะครับในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงนะครับที่เป็นร้อยละ20โอ้นี่ก็เยอะ
1: เยอะครับเยอะ
0: นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับทางเดียวกันไปด้วยกัน
1: นี่แหละ
0: นอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6เราจะมาสรุปปิดท้ายกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับของเด็กๆเนี่ยจริงๆเขายังคิดได้นะผมว่าเนี่ยเขาคิดได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ
1: ่
0: นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดซับคิดซ้อนไงแต่ว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยบางทีคิดแบบชั้นเดียว
1: ใช่
0: แล้วผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าเด็กเนี่ยความคิดเขาแบบไม่เสถียรนะ
1: ไม่มั่นคงไง
0: ความคิดแบบไม่มั่นคงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลองกลับมาดูนะฮะเด็กพวกนี้นะครับเขาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เอาไปทำได
1: ้
0: โดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดหลายชั้นเกินไป
1: คิดซับซ้อนเกิน
0: คิดซับซ้อนเกินไปยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหันมามองกลับมาถามพวกเด็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปโดยที่แบบว่าโดยพลการนะ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าเสียงของสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจและฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับสภาเสียงไร้เดียงสาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ
1: ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
0: สวัสดีครับ

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มี

0: ตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวัน13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่

0: กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับหนึ่งก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
1: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
1: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
1: เก่งมากทุกคน
0: เย้
1: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: ชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทร์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ยกลัวตายอ่ะมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
1: ่เฮ้ยใหญ่เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญ

0: ที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
3: โอ
2: ้
3: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไว

0: ันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณ

0: จำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องหากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปสวนสัตว์

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสุ

ม้าลายมันชอบวิ่ง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ใช่ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
4: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ่อนจะท้องเนี่ยนะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
1: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
5: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
6: วันเว้นวัน
5: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับ เชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้า

0: ็จะเป็นตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาจากมาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: ปีนี้33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็ต้องเผื่อไปแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอาตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะ
0: คะก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญเข้าพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกเนี่ยก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: อายุตอนนี้คือ
1: 32ค่ะ
0: 32
1: เนาะใช่ค่ะ
0: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
1: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
0: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
1: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่ครับ
2: มีแต่เรื่องเล่าครับ
0: เรื่องเล่านะครับ
2: ครับผม
0: เล่านี่เต็มที่เลย
2: ใช่ครับ
0: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
1: ขับรถ
2: อ๋อนั่งบนรถนี
0: ่ก็มีบ้าง
2: ก็มีบ้าง
3: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
4: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
3: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
3: ะ
4: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าวๆ
3: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
4: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
1: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
4: น้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
1: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
4: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกาย

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ

0: ก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
1: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
2: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
3: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: คือมีความเครียดเยอะนะคร
3: ับ
2: ม
3: ี
2: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
2: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัฒน์นั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
2: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชค
1: ค่ะ
2: เอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า

0: ระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
1: เพื่อนลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
1: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
1: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

0: สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุ

0: ดีธรรมะไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสุริยจันทร์เอิงนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับผม
3: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
2: ไม่มีครับผม
3: ปลอดภัยดี
2: ตอนนี
3: ้ตอนนี้
4: ต่อไปด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
2: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
1: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
2: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือเบาม
2: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
1: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
0: มือเบามือเบา
3: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
2: อีก1เดือน
3: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
2: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
1: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
0: รอคิว
2: ก็ได้ครับ
0: นะคะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
3: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยนะคะ
3: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
2: อ๋อทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณหตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
3: ิ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
3: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
2: แพ้วัคซีน
3: ไม่แพ้วัคซีนก็รับวัคซีนได
2: ้ได้เลยคร
3: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
2: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราด
0: ู
2: ฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
3: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
2: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
3: แล้วระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันนะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
2: ไม่มีครับปกติ
1: ต้องใช้ไม่สม่ำเสมอดีนะ
2: ช้าอยู่แล้วครับ
3: ปกติดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
2: ค่ะ
3: หล
2: ัก
3: ทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
0: ้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมอออฟนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
3: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไร
1: ที
0: ่
1: เราคำถามก่อน
0: ที่เราคำถามนะ
1: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
0: ้
1: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เดี๋ยวมัน 22.9
3: เอเชีย
1: ใช่ใ
3: ช่อีกคนต่างกันไหมอาจารย์ค่ะ
1: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
3: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
1: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
3: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
1: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
3: 58
1: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
3: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
1: 23
0: ถ้าเกิน23ถือว่า
1: เข้าข่ายว่าน้ำหนักเกิน
0: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
1: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่ง

0: ก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
2: ปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่าน้ำหนักเยอะ
3: น้ำหนัก
1: ตรงไปตรงมาทำงานหนัก
2: ผมจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนป้าอ้วนเป็นลุงอ้วน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรอ
2: กันจริงๆนะคร
1: ับอ๋ออายุ
2: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมันเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ก็จะเป็นพันธุกรรม
2: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะเราต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
3: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
0: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ8ถึง10แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
1: เหงื่อออก
0: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
1: ค่ะนะคะทีนี้อีกข้อนึงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
0: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่างหากเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค
1: ่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
0: ่ใช่ใช่เนาะส่งข้อความมา
1: ใช่ส่งข้อความมาเช้านะคะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับ2ลิตร3ลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็ปกับตัวเลขนะครับ
1: เป็นเซนส์ของเรา
2: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิตจะรีแลกซ์นิดนึงฮะ
1: เขาไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วว่าอาจารย์
0: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่อาจารย์
0: มันยาก
2: แล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
1: มันจะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตาแล้วคงยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าเครียดดีกว่านะครับ
3: ชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายๆหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัย

0: อันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80อาจารย์
1: นึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
0: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
1: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
0: ับ นี่
1: ไ
0: ง
1: ได้นะครับ
0: ได
1: ้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
0: 167
1: ลบ100ก็67-68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
0: พอได้พอได
1: ้ความดัน130โอเคนะครับอาจารย์เอิร์นครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
2: ครับ
1: ดูตัวบนตัวบนเน
2: า
1: ะ
2: น้ำตาล120
1: นี่จะ
3: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: 110ไม่เกิน100
3: ไม่เกิน100อันนี้120
2: ค่ะ
1: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
0: ก
1: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมด มีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
0: หลายสิ่งที่ต้องทำ
1: ใช่
0: ออกกำลังกายพอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
1: ใช่แล้ว
0: ก็ไม่เครียดนะคะ
1: ครับผมประมาณนี
3: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
2: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
3: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000
0: เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
2: ตามปกติ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์เอิงตอบดีกว่า
2: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000-150,000 ถึง 400,000 อ
0: ันนี้คือเยอะ
2: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
0: ค
2: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
0: ่
2: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
0: ะ
2: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
0: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
2: เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
1: สูงเยอะมากกว่านี้
2: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
0: ค่ะ
1: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
0: ม
1: ันเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
0: ค่ะนะคะ
1: เท่านั้นเองครับ
0: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
2: มียาที่ช่วยตรงนั้นอยู
0: ่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ ชาจน

0: บางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาคะอาจารย
1: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัฐภพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
0: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ
1: ่
0: า
1: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
2: ทับ
1: เส้นประสาทครับผม
2: ชาแล้วให้คุณรัฐภพรไปหาคุณหมอท่าน
1: เดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
3: เราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
0: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
3: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยมานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ปีเตอร์แล้วอาจารย์
2: คนไทยจากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
1: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักแล้วกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
3: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
1: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันปล่อยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
0: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
1: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
3: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
1: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
0: ว่ายน้ำ
1: ถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
0: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมี
1: ได
0: ้ดีมาก
1: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้ครับ
0: อย่าให้หนักจนเกินไป
1: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
0: พยุง
1: เราด้วยน้ำหนักเรา
3: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้
1: ได้
3: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเลยก็เลยหลายยี่ห้อก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟ

0: ิบขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าก็คืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุพพลโภชนาการ
1: เช่นทุพพลโภชนาการ
0: เช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
1: ครับต้องสร้างส่วนนี้สุดหรอโปรต
0: ีนใช่ต้องสร้างมากนะคะ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่นี่คืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่ดู
2: ให้มาตรวจรักษาได้เลย
3: นี่ตรวจกันข้ามโลก
1: ใช
2: ่นะคะเลยจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
4: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
2: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
1: ้
2: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ายอมรับว่าคนไข้เนี่ยกลัว
1: ใช
2: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
1: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
2: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช
2: ่แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
1: ปลายเหตุ
2: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
1: ้
2: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
2: ก็จะมีความเสี่ยงได
1: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้แล้วหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
2: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
2: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่1ข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
4: ยา
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะอาจารย์เรื่องน้ำหนาวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ขอถอนหายใจ
3: เอาไว้อาจารย์บอกเออนี่นะน้ำหนาว
4: ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
2: ์ใช
4: ่ใช่ป
2: ่ะลิตรเลยทีเดียว
1: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลต่อพวกกระดูกอะไรอย่าง
4: นี้มีไหมอาจารย์
0: ครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัด

0: รมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญคือแคลเซียมในอาหารนี่ครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอารมณ์คือกรดคาร์บอนิก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซ
1: ึ่
0: งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
1: เพราะว่าแค่ฉีด
0: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านอาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะครับว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
0: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
1: ทานอันนี้แทนซี่อย่างเง
0: ี้ยครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอารมณ์ที่มีความหวานก็2เท่าเลยนะครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรดนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดิน นะคร
1: ับ
0: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
1: ใน
0: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
1: เป็นคล้ายๆโฟม
2: นูดเดิล
0: ใช่
2: โฟม
0: นูดเด
1: ิ
0: ลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
2: แล้วพวกปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
0: ครับแต่ก็เฉลี่ยกว่า
1: ก็ถือว่าโอเค93
0: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเน
1: ี่
0: ยเป
1: ็
0: นตัวกระล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
3: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
2: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
0: ใช่ไ
1: หมบางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
2: แต่ตัวคนไข้เอง
0: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้เลยอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
2: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
0: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
1: กดด
0: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
1: ผู้ชายจะไม่
2: คนดื้อนะไม่ได้ผล
1: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
1: ชอบเฉยเฉย
2: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
1: การตรวจสุขภาพก็ดี
2: มันอาจจะเริ่มมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
1: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
2: ว่าเป็นเองนี่ก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
3: ลูก
0: มาเขามีลูกไงมีลูก
2: ลูก
0: อยู่ด้วยลูกไป
2: คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
0: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
2: เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยนะคะชวนกันไปตรวจ
1: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะจะไปได้
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
2: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
0: นิดนึง
3: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
2: ส่งข่าวด้วย
1: นะคุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียนแบบ
2: เผื่อบางคน
1: ใช
2: ่
1: พวกเรานี่แหละเล่าเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถาม ขออนุญาตดู
2: คุณกุ้ง
1: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก4ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่
0: า
1: อย่ากินสะแลง
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
1: ็
0: น
1: ในช่วงแรก
0: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
1: ไม่เหมือน
0: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็จะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีด
1: อันนั้นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเราไม่อยากจริงๆฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบละกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
1: ะ
0: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหารสลายไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
0: ไม่มีย
1: ูริก
0: ไม่มีนั่นกลุ่มนั้นเป็นอีกโรค
2: ยอดผักอะไร
0: นั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
0: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
3: ้ค่ะ
2: ค่ะนะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
2: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
3: เขาจะมีความแตกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
2: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
3: ค่ะ
2: ค่ะ แต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
2: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดง

0: ะไรเงี้ยก็ได
1: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาค
2: เกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล
0: ็กจะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
1: ะ
0: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
1: คุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย์
0: ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ในผู้สูงกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขามีการ
0: ที่มีการทำในผู้สูง
1: วิจัยในผู้
3: สูงอายุครับผม
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกา
0: ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่2ตัวในประเทศไทย
1: อย่างอาลุมอย่างอาจารย์ก็คือซิโนแวค
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60อัพแอสตราเซเนกาเขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุคุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
0: ตามอายุ
3: ต
0: ามมาเลย
1: ค่ะ
2: นะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะ
1: แต่เอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
2: หมอไทยเก่งนะคะ
1: แต่
2: ข
1: อแห้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์หมอหรือยาเป็นเรื่องยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
0: เปิดประเทศไทย
1: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
2: ทาใช่ไหม
1: จริงๆแล้ว
0: ทาทานนะ
1: ทาค่ะอาจารย์บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
0: นี่คือซื้อยามาทาเอง
3: น่าจะ
0: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าการทายาม ัน
0: เข้าไม่ถึงเล็บและคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
2: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: รับประทานยาดีกว่า
0: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วงๆทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
2: หายยาก
0: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีต
2: ั
0: ้งต้นไปเลยทีเดียว
1: บอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ไหมคะ
3: ครับผมเพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
3: ประมาณนั้น
2: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช่เล็บไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
3: ครับ
1: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
2: อ๋อ
1: ไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
1: ับ ไม่อาจารย์เส้นผมไม่เคยบวชพระแต่ว่าไม่ได้โกน
2: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่

0: ที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ก็คือต้องปัดเล็บก่อนให้เรียบ
0: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านักขะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
2: เล็บนักขะคือเล็บ
3: ค่ะ2ภาษาไทย

0: ข้าไปของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อรา
2: ผิวหนังบ้องหนังครับผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปนี่แหละ
1: ใช่ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
3: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50สูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
0: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
2: ทรานซีน
0: ห้ามิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
3: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
2: เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาบอก
3: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไหมจะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: หมายถึงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจารย
0: ์คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็เลยจะต่ำมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
3: คือหายละ
0: หายความเครียดเราจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
3: หมดไปละ
0: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
3: เพราะ
0: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วง
3: มึน
0: มันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
3: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
3: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
3: ขออนุญาตถามนอก
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
3: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
2: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
3: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
1: ใช่ไหมครับช่วงไหม
2: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จ
3: ใช่
2: การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
3: อันนี้หมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากผลที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได
0: ้ก็คือนอนติดเตียง
2: ครับเรียกว่าโรคติดเตียง
3: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษา
2: fast
3: track มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
2: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
2: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
1: ด้วยตัวเอง
2: คือจะเล่าให้ฟังด้วยตัวเองแล้วนะครับ
0: ก็ลงมือทำ
2: ใช่
0: ไหมก่อน
2: ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริง
3: ไม่ได้นิด
2: ไม่

0: ม่มีก็อยู่ได
1: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไรที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้ว
0: ก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเราแต่ความสุขทางใจอ่ะก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
2: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
3: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดมันเหมือนไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อยๆ
1: คือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
3: มีรายละเอียด
1: ใช่เป็นรายละเอียดแล้วมีความแทรกมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
0: ค่ะค่ะผมค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
3: มีอีกค่ะด้านล่าง
0: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
3: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
1: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนเสียเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
3: ต้องก้ม
1: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
3: ผนัง
1: ครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
0: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
3: ตื่นมาแล้วปวด
1: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
4: ถ้านอน
1: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการ

0: นอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่าตัวบ่านะครับบ่าไหล่
1: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
1: ก
0: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วยก
2: ็จะช่วยอาจจะคอตั้งแต่เริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
1: ตัว
0: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
1: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งคนไหนอาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
2: แข็งไป
3: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับไปที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยังยิ่งซื้อออนไลน
3: ์ใช
2: ่จบเลยไม่ถูกเลยมันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
1: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
1: เ
0: งยหน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบก้มนะครับนะ
2: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
0: ์ใช
2: ่อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
1: ปวดคอ
0: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะคร
3: ับค่ะนะโอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
1: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
3: ไปดูหมอน
1: เอ้ยฉันปวดคอเป็นพมอนค่ะ
3: ดีนะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
3: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกะรัตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉทที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำเนินและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครรุษสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์วัดสระเกศวัดปวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเทพวรารามา

และเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดขวนตะโกวัดถ้ำลือศรีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อนเฮ้ย
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆและยังทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ชีวิตที่ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้กำลังเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาต่างประเทศถึงขั้นมีล่ามยืนคู่กันเลยแล้วก็แปลว่าตอนนี้กำลังเกิดเพลิงไหม้นะแต่เมืองไทยไม่มีขนาดมีบางท่านที่เคยฟังในรายการวิทยุจออะไรเกะกะจังเลยออกไปได้ไหมก็ฟังว่าดีเจจะพูดยังไงดีเจท่านนั้นโอ้พูดได้ถูกใจได้มากว่าเป็นล่ามภาษามือสำหรับของคนหูหนวกครับ

0: หนาวมากเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวเอาไม่อยู่ขอคุณครูเอาผ้าห่มมาห่มด้วยเลยนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกทางนึงด้วยนะคะ
2: เพราะว่าคนหนกนั้นเขาสื่อสารด้วยภาษามือภาษามือเป็นภาษาหลักของเขาหรือภาษาแม่ของเขาล่ามภาษามือมีความจำเป็นมากๆเลยคือจะต้องเป็นหูแทนเขานะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่จะต้องพูดแทนเขาแต่ต้องเป็นสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราพูดเองที่เป็นเสียงเขาจะไม่ได้ยินเขาจะได้ยินเป็นเสียงลักษณะเป็นซาวที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ voice ที่เป็นเสียงโทนเสียงพูดเนี่ยเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์ทางด้านวิทยุนี่หมดสิทธิ์เลยที่คนหนูจะได้ยินได้ฟังแต่โทรทัศน์เนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยไม่มีคนหนูเขาจะต้องเดาเหตุการณ์ว่าสิ่งที่อยู่ในโทรทัศน์คืออะไรยิ่งมีเสียงประกอบของหนูยิ่งไม่รู้เลยเคยมีในเรื่องของโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นแนวแบบรักกันไว้เนี่ยนะแล้วมีภาพที่แบบทะเลาะกันแต่เพลงบอกว่ารักกันคนหนูก็ต้องมองอะไรมองว่าทะเลาะกันแล้วบอกพอมาร่วมมือมันไม่มีตรงนั้นเลยที่มองแล้วตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นกเข้าใจผิดการเข้าถึงเพราะเขามองด้วยตาทักษะในการเป็นล่ามจำเป็นที่ต้องมีมากๆเลยคือทักษะในเรื่องการฟังทักษะในการแปลแล้วก็ตีความออกมาให้ได้แปลไงก็ได้ให้คนดวงนั้นมองเป็นภาพออกมาถ้าอย่างนี้พูดถึงคำว่าแตงโมทุกท่านมองภาพออกเพราะทุกท่านเคยเห็นเคยได้ยินคำภาษาไทยนี้แล้วเพราะเรียกว่าแตงโมเนี่ยผ่าออกมาเป็น2ซี่เนื้อในสีแดงทุกท่านก็มองเป็นภาพออกแต่ถ้าที่จะบอกว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเอาละสินวัตกรรมนั้นเป็นอะไรมันเป็นคำศัพท์ที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมจะแปลยังไงให้คนดูเห็นเป็นภาพตัวนี้ล่ะคะเราต้องเข้าใจว่านวัตกรรมตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะคะยากที่สุดสำหรับร่างที่จะแปลให้ออกมาเป็นภาพ

ที่ดีสุดคือต้องทำหน้าที่เป็นกลางในกรณีที่เราแบบโหแบบตรงเพ่งมากเลยนะแต่ตรงเพ่งมากแบบรักษาความเป็นกลางสุดๆอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะเกิดในเรื่องของความแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะล่ามต้องพึงระวังตรงนี้เหมือนกันนะก็คือในขณะที่ร้อนด้วยกันทั้งสองฝั่งนะทั้งคนพูดได้กับคนรู้ดวงแต่กันอาจจะเป็นพูดกันต่อหน้าคนดูก็จะมือแหลกเราก็ต้องหาประโยคที่มันแรงแต่แรงแบบซอฟแต่ว่าไม่ให้บิดเบือนในเรื่องของเนื้อหาแต่ซอฟในเรื่องของว่าพูดอย่างไรให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยดูว่าในขณะที่มือเขาแรงแบบเพราะอะไรหรือแม้ในขณะที่คนบอกมองหน้าตาขึงขังของคนพูดได้เราก็ต้องบอกเขากำลังเป็นยังไงเราก็ต้องรักษาระดับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะภาษามือเนี่ยก็เรียกว่าภาษาหลักและภาษาแม่ของคนหูหนวกโดยตรงเลยก็เหมือนกับภาษาท่าทางนะฮะที่นำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นศัพท์ภาษามือในแต่ละประเทศก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขาแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนของคนหูหนวกขึ้นมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตขึ้นมานะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครูที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษหรือจบทางด้านครูเนี่ยพอมาเห็นคนหูหนวกครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่พูดได้ก็พยายามถามคนดูว่าหาภาพมาประกอบว่าอันนี้ใช้ท่ามืออะไรใช้ท่ามืออะไรคนดูจะบอกมาพอบอกมาก็จะเป็นศัพท์ภาษามือขึ้นมานะคะในสมัยนั้นน่าจะมีคนดูเข้าร่วมประมาณ12คน

ตอนนี้ก็อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะคนหนวกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากายอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากภาษาพูดของเรานะเพราะว่าภาษา

0: กรรมกริยาถ้าเราเอาความเป็นคนที่มีการได้ยินทั่วไปหรือคนทั่วไปกับคนหนวกนะเพราะว่าคนพิการทั่วเพศจะไม่ชอบให้เรียกว่าคนปกติกับคนพิการเพียงแต่เขาบกพร่องทางการเห็นการได้ยินก็เลยให้เรียกว่าคนทั่วไปกับคนหนวกคนทั่วไปกับคนพิการนะ
1: เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของห่วงเวลา7วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2561ครับคุณวัสมนคุณวรุณวันคุณนัชยาครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพรีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่

ภาษามือจะมีอยู่3แบบนะคะคือภาษามือที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือใช้ตัวพยัญชนะอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษามือที่ใช้กันเองในครอบครัว3อย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันภาษามือที่เป็นลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นแว่นตาเนี่ยคุณหนูก็จะมองก็คือนี่คือแว่นตาใช่มั้ยแว่นตาหรือแก้วน้ําในขณะที่เราจับแก้วน้ําเราจับแบบนี้แล้วก็ดึกเขาใช้นี่คือแก้วน้ํานะคะอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติถ้าภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือใช้ตัวอักษรเข้ามาพอหาและที่เป็นแบบหาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นในเรื่องของตัวอักษรอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็ใช้แบบนี้คือนี่คือตัวนอนอูนะคะนายกรัฐมนตรีหรือประธานใช้ตัวปอปาก็คือประธานใช้ตัวปอปาเข้ามาแต่อันตัวที่3นี่ล่ะคือใช้กันเองในครอบครัวถ้าคนหนุ่มคนนั้นท่านนั้นไม่ได้สื่อแต่เรื่องจนโตเขาจะคิดขึ้นเองแล้วก็ใช้กันเองในครอบครัวแต่พอเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือเขาจะใช้ภาษามือที่เป็นทางการศึกษานะถ้าเราเจอคนที่ไม่รู้หนังสือเลยมากๆเลยเนี่ยเขาใช้การชี้เป็นหลักดูนู่นนะพ่อก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีหนวดเขาบอกพ่อพอเราคือพ่อใช่ไหมพ่อเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องคิดเองจากสิ่งที่เขามองตรงนี้เราต้องใช้คนหนวดเข้ามาช่วยเราทีนึงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนหนวดด้วยกันเองเนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนหนวดไม่รู้หนังสือเนี่ยกำลังจะบอกเราคืออะไรจะมีความชำนาญมากกว่าล่างภาษามือ

ภาษามือที่เราใช้ทุกวันนี้คือภาษามือไทยนะภาษามือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรานะฮะก็จะมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกันนะเหมือนภาษาพูดของเราที่มีภาษาท้องถิ่นอย่างยกตัวอย่างผลไม้นะมังคุดนะฮะภาคกลางเราจะใช้แบบนี้ค่ะมังคุดนะถ้าภาคใต้ถ้าเราหามีดไม่ได้เราก็ใช้การบีบนะนี่คือมังคุดถ้าภาคเหนือรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยค่ะภาษามือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นแค่เป็นบางคำเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาษาพูดหรอกนะแตกต่างกันเลยแต่ว่าภาษามือเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้หมดคนหนุ่มที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเจอกันปุ๊บคุยกันได้ปั๊บภาษามือไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษากายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการใช้สีหน้าเข้ามาประกอบนะซึ่งในภาษามือไทยจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่5อย่างนะคือ1คือรูปแบบท่ามือนะอย่างเช่นท่ามือตัวบอใบไม้หรือตัวบีหรือท่ามือตัวบีที่มีจุดอยู่ข้างบนอันที่2ก็คือในเรื่องของตำแหน่งการวางมือว่าเราจะมือของเราเนี่ยวางตรงจุดไหนวางอยู่บนร่างกายของเราหรือว่านอกร่างกายอย่างเช่นท่ามือตัวบีจุดวางอยู่กลางหลังอกยังไม่เป็นคำศัพท์นะคะส่วนอันที่3ก็คือในเรื่องของการพลิกหันของฝ่ามืออย่างเช่นฝ่ามือใครถนัดขวาฝ่ามือก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะใครถนัดซ้ายฝ่ามือก็อยู่ด้านขวาหรือลักษณะท่านี้ฝ่ามืออยู่ข้างล่างหรือฝ่ามือข้างบนยังไม่เป็นคำศัพท์ส่วนอันที่4คือทิศทาง

ื่อนไหวของมือเริ่มเป็นคำศัพท์แล้วนะอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดใช่ไหมตำแหน่งอยู่กลางวางอกฝ่ามือไปทางด้านซ้ายเพราะที่ถนัดขวาโค้งไปข้างหน้านิดนึงด้านขวานี่คือคำว่าขอบคุณนะอันนี้คือภาษากายแหละนะคะแต่พอเริ่มมีในเรื่องของตัวที่5เป็นตัวที่สำคัญที่สุดคือการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายแหลมตัวของเราใช้ท่ามือเดิมคำว่าขอบคุณจะใช้การยิ้มยิ้มคือลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะคนหนูก็จะมีตัวนี้คืออารมณ์ความรู้สึกคือการอย่างเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะใช้ท่ามือขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านจะใช้โดยที่ไม่ใช้สีหน้าเลยเราจะไม่รู้เลยคือท่ามือคำว่าขอบคุณคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรล่ะเราไม่รู้แต่ยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากครับเห็นไหมคะว่าการใช้สีหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวที่5ซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาทุกอย่างในคำสั่งต้องมี5อย่างนี้ตลอดทุกครั้งทุกคนที่เข้าเริ่มมาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่4อย่างจะไม่มีตัวที่5แต่ถ้าสามารถนำหลวงมนต์จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลของหนูเนี่ยเข้าได้เกือบ 100%

เป็นล่ามภาษามือได้อย่างไรนะเป็นเพราะว่าได้มีพี่ชายเป็นคนดูดวงเราก็ได้เรียนภาษามือจากพี่ชายตั้งแต่เล็กจนโตแต่อันนั้นคือแค่เฉพาะการสื่อสารจนกระทั่งพี่ชายได้ขอให้ไปช่วยในการทำงานเป็นล่ามภาษามือที่สมาคมคนดูดวงประเทศไทยนะคะในปี2528ก็เริ่มทำหน้าที่นี้มาตลอดจนมาประมาณเกือบ 3-4 ปีสมาคมคนดูดวงนะคะแล้วก็วิทยาลัยราชสุดาสองหน่วยงานนี้เปิดหลักสูตรการสอนล่ามภาษามือขึ้นมานี่ก็ได้ไปเรียนในขณะที่ไปเรียนก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่าคนหนวกก็มีวิถีชีวิตอย่างไรหรือวัฒนธรรมหนวกเป็นอย่างไรในเรื่องของหลักการแปลที่ดีเป็นอย่างไรกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวม30ปีละที่ได้ทำหน้าที่ล่ามภาษามือระดับแรกเลยก่อนที่จะแปลคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเนื้อหานั้นๆถ้าไม่มีความรู้จะต้องทำยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องถามเพื่อนๆก็ได้นะตรงนั้นหรือถามผู้รู้อย่างน้อยเรามีอะไรอยู่ในสมองเราบ้างว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่มาเจอหน้างานเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยล่าจะต้องมีทักษะในการฟังในขณะที่ฟังเนี่ยจะต้องตีความออกมาให้ได้จับประเด็นให้ได้ตีความออกมาได้พอเราจับประเด็นได้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของล่ามภาษามือมองออกมาให้มันเป็นภาพเวลาสถานีตำรวจเขาไปจับคนหนวกมามียาบ้าเราก็มียาบ้าเหรอหรือคนหนวกก็เป็นอาจจะเป็นพยานหรืออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ต้องหาคนหนวกก็จะร้องขอให้ล่ามมาช่วยเราก็ต้องถามก่อนว่าคนหนวกท่านเนี่ยเรียนหนังสือไหมก็บอกว่าน่าจะเรียนนะเพราะแข่งสื่อได้เราก็ไม่มั่นใจอะสิมันก็ไม่มีของกลางให้เราใช่ไหมเปิดนิดจะมียาที่พกอยู่ประจำคือยาคุมแพ้นี่ก็หยิบขึ้นมาคุณมีใช่ไหมแล้วเก็บแล้วคุณไปส่งใช่ไหมหัวใช่ตำรวจงานผิดเต็มที่เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าเจอหนูไม่รู้สื่อต้องหาสื่อหาอุปกรณ์หรือใช้การวาดรูปเข้ามาสื่อสารให้มากที่สุดเพราะว่าหูหนูเขาไม่รู้สื่อเลยก็ไม่มีภาษาที่เป็นทางการที่เป็นทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าหนูว่าคนหนูใช้ยาบ้าจบใช่ไหมแต่ว่าคุณหนูไม่รู้สื่อยาบ้าก็ไม่รู้ต้องหาอุปกรณ์ให้เขาเห็นเพราะเขาใช้ในการมองเป็นหลักพอเห็นปั๊บเขาพยักหน้าใช่แล้วว่าต่อไปไม่ทำนะไม่เอานะอยู่ถูกติดคุกนะเราต้องใช้นี่คือท่าที่เป็นท่าทางที่ทุกคนดูมองออกหมดแต่ถ้าเป็นภาษาทางการศึกษาก็คือถูกล็อกกุญแจมันจะต่างกันเลยนะตรงนี้ค่ะล่ามต้องรู้หลายๆอย่างรู้วิธีการสื่อสารกับคนหนวกแต่ละประเภทถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือให้เร็วที่สุดของนิดก็ประมาณไม่เกิน1วินาทีนิดมองเป็นภาพแล้วตรงนี้เป็นสุดยอดของการแปล

ที่คิดว่าล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไม่รู้จักนะฮะยิ่งการพบแพทย์เนี่ยเขาจะให้เฉพาะญาติเข้าไปล่ามภาษามือคือใครไม่ใช่ญาติเราก็ต้องพยายามอธิบายให้หลายๆวิชาชีพรับทราบว่าล่ามภาษามือทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้แต่ทอดในเรื่องของสิ่งที่เขากำลังบอกมาว่าเขากำลังพูดถึงอะไรในกรณีที่คุณหมอเขาจะต้องไปพบแพทย์นะฮะก็เขาจะร้องขอมาว่าขอไปช่วยเป็นล่ามได้ไหมในการพบแพทย์พอเจอปั๊บเนี่ยคุณหมอจะเล่าให้ฟังก่อนอาการเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาปวดหัวนะไมเกรนนะเราจะไม่รู้ว่านี่คือไมเกรนก็จะปวดหัวด้านขวาข้างเดียวด้านซ้ายไม่เป็นเลยปวดแบบจี๊ดๆแล้วก็ทำท่าไฟขึ้นมาเราก็ต้องตีว่าเอ๊ะน่าจะเป็นปวดแป๊บถ้าปวดแป๊บนึงเหมือนกับไฟช็อตที่เขาเปรียบเทียบกับภาษามือจนหมอเรียกเข้าไปในห้องคุณหมอก็ถามว่าคุณคือใครอันดับแรกก็ไม่เป็นมิตรแล้วนะแต่บอกว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะให้กับคุณหนูเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้เราต้องช่วยแปลหมอก็แล้วผมจะเข้าใจไหมว่าคุณแปลถูกหรือแปลผิดคุณมีบัตรนำมีบัตรล่ามอะไรไหมบอกไม่มีอะค่ะบัตรล่ามไม่มีเลยแต่เราทำหน้าที่นี้มานานแล้วแล้วก็คุณหมอก็ร้องขอมาช่วยยังไงคุณหมอลองเรียนรู้กับล่ามนี่ละกันว่าล่ามแปลถูกหรือแปลผิดนะหมอก็แล้วหมอลองถามอาการเขาละกันอยากจะแปลให้บอกว่าถามอ่ะเป็นอะไรปวดอะไรมาเขาก็บอกปวดด้านขวาแล้วก็ทำท่าจี๊ดไปเงี้ยนี่ว่าท่านนิดแปลนะคะคุณหมอเขาน่าจะปวดด้านขวาแล้วก็ปวดแบบขึ้นสมองแบบแป๊บๆมาหาแบบเปรียบเทียบแบบไฟช็อตนะหมอท่านที่แปลคือปวดแป๊บใช่ไหมคะหมอว่าใช่โอเคค่ะตอนนี้คุณหมอก็เริ่มไว้วางใจละเขาก็ถามอาการจนให้ยามามีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องไปพบหมอเหมือนกันอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดที่เป็นในเรื่องของถุงลมนะถุงลมตรงช่วงของน่าจะเป็นอวัยวะเพศนะเข้าไปครั้งแรกเหมือนกันคุณคือใครเราว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะมาช่วยในการแปลกับคนหนวกคุณไปก่อนไม่ต้องเข้ามาก็เลยบอกคุณหนวกว่าเขาไม่ให้เป็นล่ามนะต่อแบกนอกคุณหนวกก็งงหัวต้องการล่ามใช่ไหมหมอแป๊บๆจนหมอก็พูดคุณหนวกไม่ตอบไปเลยนะหมอเรียกล่ามเข้ามาเด็กก็ไม่ทราบมีอะไรคะหมอว่าคนไข้เขาตรวจดูแล้วเนี่ยเขาเป็นถุงลมอยู่นะต้องผ่าตัดเล็กนะแล้วคุณหมอก็ถามว่าอันตรายไหมถ้าผ่าตัดเราก็แปะไปหมอว่าโอ้ยผ่าตัดเล็กนิดเดียวเองไม่ถึงตายหรอกหมอพูดอย่างนั้นเราว่าเราก็แปะไปตามที่คุณหมอพูดพอถึงวันนัดผ่าตัดก็เข้าไปคุณหมอเคยเห็นหน้าเราแล้วก็ให้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมขึ้นนอนนะเดี๋ยวจะผ่าตัดเราเสร็จแล้ววะคุณหมอคะให้อยู่ด้วยไหมคะหมอไม่ต้องเดี๋ยวหมอจัดการเองไปวะหมอคะถ้ามีอะไรที่อยู่ห้องนี้ข้างๆนะคะหมอได้เสร็จแล้วหมอคงผ่าตัดไปแล้วพูดไปเจ็บไหมนะฮะคุณหนวกช็อกขึ้นมาเลยทุกคนพยาบาลทำอะไรไม่ถูกหมอทำอะไรไม่ถูกรีบไปเรียกลามรีบขึ้นมานี่ก็ถึงปั๊บมีอะไรทราบหมอก็ช็อกคุณช่วยปลุกเขาหน่อยสิเราก็ปลุกเขาหวัดเด็ดล่ามอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณหนูคนนี้ก็เป็นคนกลัวเลือดเราเองก็กลัวเลือดเหมือนกันนะพอเขากลัวเลือดเสร็จปั๊บแล้วก็ปลุกไปว่าหมอวัดเนี่ยหยุดหมอพยายามพูดว่าเขาก็ไม่ได้ยินนะหมอพูดไปเจ็บไม่เจ็บหมอก็เริ่มผ่าตัดเจ็บไม่เจ็บแล้วก็แปลภาษามือไปหมอไม่เจ็บคุณหนูไม่เจ็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหนูลุกขึ้นมาเรารู้ว่าเขากลัวเลือดเราก็ขยุมผ้าที่เลือดกองเนี่ยทิ้งไปไม่ให้เขาเห็นหมอก็ลุกขึ้นมาโอเคจากนั้นหมอก็เริ่มเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีล่าม

สนุกมากสะดวกกับการทำงานตรงนี้คือภูมิใจในเรื่องการทำหน้าที่ล่ามของเราทุกวันนี้เรามีความสุขสนุกกับการทำงานและมีความภาคภูมิใจมากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นโครงการที่สมาคมคนหนวกจัดกิจกรรมในเรื่องของการดึงความเป็นตัวตนออกมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้

0: วิทยากรที่เก่งในเรื่องของจิตวิทยาหมอพูดวิทยากรเขาก็บรรยายดึงความเป็นตัวตนดึงความรู้สึกคนออกมาแล้วก็แปลตามสิ่งที่วิทยากรพูดหมดทุกอย่างแปลไปจนคนออกเขาร้องไห้ออกมาตามสิ่งที่วิทยากรเขาตั้งใจมันทำให้นี่ขนลุกทำให้รู้สึกว่านี่สามารถทำได้ทำให้คนออกเขาดึงความเป็นตัวตนออกมาได้ดึงความรู้สึกของที่อยู่ภายในลึกๆออกมาได้ซึ่งตรงนี้มันยากในการแปลพอจบตรงนี้นะได้หันหลังเสร็จมีพี่คนหนึ่งก็เดินมานิดเธอทำสำเร็จนี่แบบร้องไห้ออกมาเลยแบบอุตส่าห์หลบนะว่าฉันจะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยจนพี่หนึ่งคนเดินมาเห็นเลยก็นี่ก็เลยกอดว่าได้ทำสำเร็จมันเลยทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้แล้วก็รักและศรัทธาในวิชาชีพนี้เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะร่ามภาษามือเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับคนหูหนวกถ้าเราผลิตร่ามออกมาแล้วเนี่ยขอให้ร่ามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้บริการคนหูหนวกได้ทุกอย่างบางครั้งอาจจะได้ค่าตอบแทนบางครั้งอาจจะต้องทำงานด้วยใจบ้างก็ดีแต่ต้องทำงานควบคู่กันทั้งจิตอาสาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนบ้างเพื่อเป็นการเลี้ยงดูในชีวิตของเขาแต่ทุกวันนี้ก็ไม่พอเพียงสำหรับประชากรที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆในส่วนกลางอ่ะได้อยู่แล้วแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแทบจะหาน้อยมากเป็นไปได้ไหมที่การบริการของร่ามภาษามือจะให้มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบริการตรงนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนดวงบางทีคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจกันคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังสื่อสารกับลูกที่เป็นคนหนวกไม่ได้เขาก็อยากจะให้ล่ามเข้าไปทำหน้าที่ในการสื่อสารถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหรือบุตรหลานนะเป็นคนหนวกเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคือเปิดใจรับไม่ต้องกังวลใจคือตอนนี้โรงเรียนก็เปิดกว้างแล้วให้ทุกคนไปเรียนเพราะโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนภาษามือให้กับผู้ปกครองอยู่แล้วเพื่อจะได้สื่อสารกับลูกได้โดยตรงอย่างน้อยอยากให้ลูกทุกคนที่เป็นคนหนวกเนี่ยได้เรียนหนังสือได้เรียนภาษามือพอได้เรียนภาษามือปั๊บเนี่ยเขาจะมีภาษาที่เขาสามารถจะสื่อสารได้กับคนหนวกทั่วไปแล้วก็ได้กับคนทั่วไปที่มีการได้ยินด้วยเพราะมีคนหนวกที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแย่ๆเลยเขาจบถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยมีชมรมและสมาคมของกรมการทั่วประเทศเข้าร่วมอยู่
1: เวลาของสมาธิขอเที่ยงวันนี้แล้วนะคะเราสังคมต้องได้รับภาษามืออาจารย์กนิษฐารัตนสิงห์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นิดว่าคนหนุ่มเป็นไอดอลของนิดก็คือพี่ชายของนิดเองเพราะว่าทำให้นิดเกิดแรงศรัทธาที่จะต่อสู้ในการเป็นล่ามภาษามือ

0: ก้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้เห็นแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิยิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี
3: ่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: หินก้อนนั้นไง
0: แต่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่แล้วหน้ามันจะทันสวยแล้ว
6: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
1: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
7: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน
7: ่อืม
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราช่วยช่วยด้วย
0: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ
1: ฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้า
8: พี่ก้อนมาช่วยแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
9: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
1: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
0: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรือมั้ง
1: ก็ของจริงของนายนะ
10: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยแล้วรีบถ่วยผลหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
11: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
8: ไม่มี
9: มองได้ออกไปนานแล้ว
12: อ้าวเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
0: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
10: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
9: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
0: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหนอ่ะ
10: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง

0: ประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
1: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
0: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
1: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
1: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
0: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
1: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
0: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
1: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
0: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
1: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
0: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
1: เปล่ามันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
0: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
2: เข้าสิ
0: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าดันไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
3: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
1: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
3: เห็นอะไร
1: หินมันขยับได้แน
0: ่ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
0: เหรอ
1: นายดูดีๆสิ
0: ไหน
1: ฮะ
4: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
5: ถึงแล้วที่นี่ล่ะ
6: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
7: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี
5: ่ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
8: ทุกคนเฮ้ย
9: ทุกคน
8: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
9: ไหนล่ะ
1: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปลาแทงเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
0: ปลาแทงเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
1: ก็นายน่ะสิ
0: ฉันเหรอ
1: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
0: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะ
1: ก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ
0: ่ะ
1: ดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
0: เออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบแฮะ
1: นั่นสินิ่งเลยอ่ะ
0: แล้วว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะไม่ใช่แฮะงั้นก็เพ่นเถอะเอาไงดีล่ะเอื้อ
1: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพ่อ
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: เอาละ
1: พร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วดีกันด้วยเหตุผลนะครับ
0: ย้ายย้ายตะเถนหก
1: แหมเสียกริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับ
0: โอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแหมถูกโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
2: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราณแห่งเงากันเถอะหัวจะพวกผู้กล้าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
3: เสียงจากผู้กล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
2: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
2: ่ฮะหนอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพูดกล้า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
2: เฮ้ยเจ็บใจนะ
4: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ้ยแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อ
1: คราวนี
0: ้นายโดนแน
2: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
1: ฮะหน่อย
2: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
5: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
4: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
5: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
4: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
0: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
5: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะเ
4: ด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอลีกไปดีกว่า
0: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
4: นะ
0: นะ
4: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

0: พี่อูนงะงะงะชะงะงะชะงะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุน

0: พราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
1: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเรา

ีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่วอลก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่วอลได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่

โบสก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบสก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบสก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือน้องจะสร้างกี่หลัวก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะ

พี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทำแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะโบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในข้องไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือเราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

ไปผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหม
0: อาจนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5ทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะฮะต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลาย
3: ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่

0: สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ Entrance อยู่ค่ะ Entrance ก็เลือกในคณะที่แรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตามไลน์ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการ

ช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอันของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่พอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การ

ช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะไม่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาพินเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสรีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะคะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์ภูมิเกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนอยู่แล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียน

0: จบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉิงเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเติ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
0: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
0: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นแล้วก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้ทำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่
3: อ
1: ย
3: าก
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไร
0: ดู
1: เหยียบบนเท้าคุณยายคุ ณยายเอาเท้า
0: จิ้มชาก
1: รี๊ดเลยเท้าจริงจริงเท้าคุณยายขนลุก
3: คุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปเล่นน้ำทะเล
1: ยอมเดินบนเสื่อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: หลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้แม่เก็บรองเท้าเลยแม่เอาหอยได้ยังแม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนูหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณถ้าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: ยอมเดินบนทรายโอ้เล่นน้ำ
0: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณครูหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณครูหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
0: กับสิ่
1: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
0: ๆ
1: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้

0: ้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่ะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
1: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไร

0: ทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
1: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
0: ้ใน
1: ด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
0: ะ
1: เขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
1: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธีก็ได้
2: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
0: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
0: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
1: เกาะเหมือนแบบว
0: ่
1: า
0: แน่นเลย
1: ไม่ปล
0: ่อยเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของล
0: ู
1: ก
0: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆเขยิบออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
1: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
1: เพลงเดิมเลยคุณแม่จนแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเมื่อจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอด

0: มาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
1: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
0: ดีจังเลยค่ะ
1: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลย อันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
0: ค่ะ3 4 5เดือน
1: ใช่
0: กว่าจะคว่ำ
1: คอเขาก็ตั้งเลย
0: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
0: ุ
1: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: อยู
0: ่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
2: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
1: เคยเวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลงตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดนกคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
2: หยุด
0: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยต
2: ั
1: ้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
0: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม
0: ้
2: ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
0: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณ

0: บางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
2: จริงๆคุณแม่คุณนกเล็กไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทองคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่างอย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: แล้วการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะแค่
1: พอโอเคได้ครับยัง
0: สวัสดีค่ะสวยหรอขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ1. Facelift เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ Facelift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเถรว่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: คุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟเหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
2: ก็เฟซลิฟชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบเหมือนห้อยๆลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้า

0: ราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่ขึงมันขึ้นไปใหม
1: ่นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
2: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
1: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
2: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิปบ้างร้อยไหมบ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ
1: ้
0: าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดโบท็อกซ์อะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
1: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบท็อกซ์พวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหจริงมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่
1: า
0: หรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าหรือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
1: จริง
0: นะ
1: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กแต่ผิวแก่มาก
0: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเขียวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
1: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
0: ้ครับใช
1: ่แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
0: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยนะคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
1: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อยร้อยช่วงไหนคะที่เรากังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม PO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปลากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
1: มัดขึ้นตรงไป
2: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติ๊ดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
1: เข็ม
2: 60กว
1: ่าเส
2: ้
1: น
2: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
1: ของพี่เป็นรูปหน้ารูปไข่
0: คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้โหผังผืดเยอะมาก
2: ตายแล้ว
1: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นจะเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมตกลงมา
1: หมอพูดซะเห็นข่าวใครหน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจีบมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผ้านวม
0: มันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมอ่ะยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: เห็นเขาเร
2: ีย
1: กว่า
0: เขาจอลาย
1: ชาร์ครับ
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบ ยกไม่เท่ากัน
1: เหมือนง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
1: ค
0: ือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค่
1: เฉพาะส่
2: วนกรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเนี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมาน
1: ะ
0: แต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: ที่จริงแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่านะคะแน่นอนผิวผ้าแพร ผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณมันก็ดึง
1: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
1: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นได้
1: ขมับอุ้ยแค่ยกคือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
1: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เหมือนเครียดมันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
1: ้
0: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแม้บางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
1: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
1: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เ
1: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
1: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดเพราะถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
1: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งเนี้ยมันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โดยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
1: ช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญ

0: านจริงๆแล้วเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
1: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมมันเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
1: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อไงก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
0: ะ
1: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
0: ค
1: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
0: ค
1: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
1: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำ
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
0: ทำเป็นเรื่องอีกนะคะน
1: ี
0: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาวเฮ้ยแค่น
2: ี้พอโอเคได้ปะแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนสองกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
0: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
1: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้ทำผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกนั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดคั่งแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได
2: ้
1: คร
2: ับ
1: สูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
0: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยจะผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเป็นลิปมันก็ต่างกัน
1: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็นานขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะคือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
0: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
1: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
0: ทำใช่ไหมคะ
1: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
0: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
1: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
0: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูเต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
1: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคน

0: ก็ฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดิ้งหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปครับพออายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดิ้งหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากอ่ะสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยไหมการใช้วิธี
0: นี้ตรงนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคยมีมาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนนึงหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบ
0: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข
0: ้เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ่ะ
0: เห็นในสมองก็มี
1: โอ้โ
0: หบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรเงี้ยก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วต้องโกนผมไหมครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะครับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหมคะ
0: มีต่อ
1: ถ่ายได้
0: ต่อทีวีดูได้ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบถังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
0: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่าครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหมอ
2: ตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับมันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวที่แต่เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตรงนี้ปลูกบ้าน
0: ทำรีสอร์ท
1: นะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะคะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเยอะมากเลยเตรียมตัวแล้ว40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
1: อายุ40ในเงินเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานอย่างเงี้ย กิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดาย
1: ค
0: ือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเข้มด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้สนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็น

0: คำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่าคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตทีนี้อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีนแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มี ก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
0: ๆคุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่ก
1: ็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกม
1: ั้ยคะไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อาบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่า

0: กทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค
0: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเข
0: าแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค
0: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทร้อนรุนแรงจนมันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก
0: ็หายไปหลายๆปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับเหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็

0: คือว่าคิดว่าขายาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขายาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางอย่างเนี่ย
1: พารานอยด์

0: แล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
1: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
1: ดูปกติสามารถทำงานได
0: ้
1: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
1: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
0: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
0: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
0: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
1: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
0: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
1: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
0: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
1: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาทำงานได
0: ้ค่ะ
1: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิต
0: ค
1: ่ะเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
0: ค่ะ
1: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
0: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
0: ะ
1: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
0: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
1: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
0: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
1: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
0: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
1: ค่ะค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยไปอะไรอย่าง
1: งี้ใช่มั้ยคะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
0: ค
1: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
0: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
1: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็ทานพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
0: ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
0: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
1: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
0: ค
1: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่า

0: อะไรเงี้ย
1: ค
0: ่ะหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เข้าไ
1: หมก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะก็มาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทำเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุ
0: มันเป็น
1: เองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยมันกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงี้ยทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วย
0: ผ่านไปได้ดี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะ

0: ไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งเหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้ต่อไปด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ต้องไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือเบาม
3: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันนะ
0: มือเบาขึ้นเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
1: รอคิว
3: ก็ได้ครับ
0: นะคะคือครูวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยนะคะ
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
3: โอ้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณหภูมิตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกไปเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
1: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยคร
1: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
4: ไปน
1: ั่
4: งก
1: ิน
4: ได้
1: ระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องพยายามให้มันสม่ำเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
1: ปกติดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่
1: ะหลักทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
0: ้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออบนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

0: ยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
1: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจ Rama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ
2: ้
0: าง
2: ที
0: ่
2: เ
0: ราคำถามนะ
2: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
0: ้
2: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เดี๋ยวมัน 22.9
1: เอเชีย
2: ใช่ใ
1: ช่อยู่คนเอเชียกันไหมอาจารย์คะ
2: ต่างไม่ต่างกันค่ะ
1: แต่เส้น
2: ล็อกเอวจะต่างก
1: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
2: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
1: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
2: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
0: 58
2: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะ
0: ดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
2: ต้องไม่เกิน23
0: ถ้าเกิน23ถือว่า
2: เข้าข่ายว่าน้ำหนักเกิน
0: ค่ะนะคะแล้วโรคไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
2: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่1ก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยทีใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
0: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
3: ปวดเข่าครับ
0: ปวดเข่า
1: น้ำหนักเยอะ
2: น้ำหนัก
1: ตรงไปตรงมา
3: ครับ
1: ทำงานหนัก
3: จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนป้าอ้วน
0: แต่ลุงอ้วน
2: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าเหรออะไร
3: กันจริงๆนะคร
1: ับ อายุ
3: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่ากันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: พันธุกรรม
3: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
0: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อสอง
1: ที่สอง
0: ข้อสองคือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างหนึ่งที่เยอรมันอาจจะอย่างหน
1: ึ่
0: งปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
2: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
1: เหงื่อออก
2: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
0: ทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
2: คือจริงๆถือว่ารวม อาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค่ะ
0: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
2: ่ใช่ใช่ส่งข้อความมา
0: ใช่ส่งข้อความมาถามนะคะ
3: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับสองลิตรสามลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสติ๊กกับตัวเลขนะครับ
1: เป็นเซนส์ของเรา
3: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
1: ร
3: ีแลกซ์นิดนึง
1: ฮะเขาไม่ได้ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วอาจารย์
2: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: บางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
3: ใช่ใช่ใช่อ
1: าจารย์
2: มันยาก
3: ค่ะมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
1: จะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตาแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
3: ดีกว่าน
1: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
3: ผมนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
1: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
3: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
1: ับ นี่ไง
3: ได้นะครับ
1: ได้
3: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
1: 167
3: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
1: พอได้พอได้ค่ะ
3: ความดัน130โอเคนะครับอาจารย์ครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
2: ครับ
3: ตัวบนตัวบนเน
2: า
3: ะ
2: น้ำตาล120
3: นี่จะ
0: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: 140ไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100อันนี้120
2: ค่ะ
3: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
1: ก
3: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่คนต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
1: ับ
3: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
1: หลายสิ่งที่ต้องทำออกกำลังกายพอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
3: ครับผมประมาณนี
0: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2 ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะ เลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
2: มีเกล็ดเลือ

0: 2ล้านกว่า
1: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000
2: เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
0: ตามปกติ
3: เดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
0: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000
2: อันนี้คือเยอะ
0: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้านค่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
2: ่
0: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผล
1: ตร
0: วจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกัน
1: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
3: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
3: สูงเยอะมากกว่านี้
0: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
2: ค่ะ
3: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
2: ม
3: ันเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
2: ค่ะนะคะ
3: เท่านั้นเองครับ
2: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
0: มียาที่ช่วยดังนั้นอยู่
2: นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
3: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
2: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
3: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
0: ทับ
3: เส้นประสาทครับผมใช่
0: แล้วให้คุณรัภาพรไปหาคุณหมอ
3: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกละครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
1: เราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
2: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
1: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยด์มานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
2: โอ้โหวันนี้ปิดเลยแล้วอาจารย
0: ์เป็นคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
3: โอเครูมาตอยด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
1: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
3: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อหลักเป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นคว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่

0: ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเ
1: พราะ
0: พวก
1: นี้เมื่อกี้เขาเล่นเวท
0: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วไม่เจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอ้ตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
1: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
0: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
2: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
2: หรือยกเวทในน้ำเขาจะดีมาก
0: ได้ใช้ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะคร
2: ับ แต่ไม่หนักจนเกินไป
0: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
2: พยุง
0: เราด้วยน้ำหนักเรา
1: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
0: ้ได้
1: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
2: หลายยี่ห
1: ้อก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
2: เช่น
0: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
2: ครับพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สุดหรอ
0: ใช่ต้องสร้างมากนะครับ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่นี่คืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่
3: สามารถมาตรวจรักษาได้เลย
1: แต่นี่ตรวจกันทั้งโลก
2: ใช่นะคะ
3: จากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
2: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
3: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
2: ้
3: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
2: ค่ะ
3: แต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
2: ใช
3: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้หัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
2: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
3: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำรักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
2: ใช่
3: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
2: ปลายเหตุ
3: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
2: ้
3: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อย เหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั่นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
3: ก็จะมีความเสี่ยงได้
2: ถ้ามีโอกาสที่จะจี้เราหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
3: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
2: ้แล้วแต่
3: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่1ข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอารมณ์มากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
2: ยา
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
2: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ขอถอนหายใจ
1: ย
0: ัง ไง
1: อาจารย์หมอเอิ้งนี่มั้งคะโน้มน้าวยังไง
2: อันนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์
3: ใช
2: ่ใช
3: ่ป่ะลิบๆเลยทีเดียว
1: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอารมณ์มันมีผลกับพวกกระดูกอะไรอย่างน
2: ี้มีไหมอ
1: า
2: จาร
0: ย์มีครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญคือแคลเซียมในอาหารนี่ครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอารมณ์คือกรดคาร์บอนิกเพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
2: เพราะว่าแค่ฉีด
0: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
2: ไม่
0: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
2: ทานอันนี้แทนซี่อย่างเง
0: ี้ยครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอัดลมที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรด
2: จริงค่ะอาจารย์
0: ต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดิน นะคร
2: ับ
0: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
2: ใน
0: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
2: เป็นคล้ายๆโฟม
3: นูดเดิล
0: ใช่
2: ความ
0: นูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันเนี้ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
3: แล้วพวกปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
0: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
2: ก็ถือว่าโอเค
1: 93
0: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเน
2: ี่
0: ยเป
2: ็
0: นตัวปล้อมเขา
2: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
1: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
3: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
2: บางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางท
3: ีแต่ตัวคนไข้เอง

0: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้หลายอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
1: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
0: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
2: กดด
0: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
2: ผู้ชายจะไม่
1: ดื้อเลยนะไม่ได้ผล
2: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆ เขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
2: ชอบเฉยเฉย
1: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
2: การตรวจสุขภาพดี
1: มันอาจจะเรื่องมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
2: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
1: ว่าเป็นเองก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
2: ลูก
0: มาถ้ามีลูกอยู่เพื่อลูกไป
1: คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
0: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
1: ใช่เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
2: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
1: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
0: น
1: ิ
0: ดนึง
2: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
1: ส่งข่าวด้วย
2: นะคุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียนแบบ
1: เผื่อบางคน
2: ใช
1: ่
2: พวกเรานี่แหละลองเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
1: คุณกุ้ง
2: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่าอย่ากินสะแลง
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
2: ็
0: น
2: ในช่วงแรก
0: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
2: ไม่เหมือน
0: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอยด์อัน
2: น
0: ั้
2: นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
0: ้
2: าเราไม่อยากจริงๆฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นอักเสบแล้วกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
2: ะ
0: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
2: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหารไม่เกี่ยวนะครับตอบ

0: ง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ้ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
0: ไม่มีย
1: ูริก
0: ไม่มีนั่นคือเป็นอีกโรค
2: ยอดผัก
0: ถ้านั่นคือนั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นโรคเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
0: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
3: ้ค่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ดิฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
2: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับบริจาคเลือด
3: เขาจะมีห้องแยกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
2: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
3: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
3: ไปแยก
2: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเง
3: ี้
2: ยก
3: ็
2: ได้
3: แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
2: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพา
3: ะ
2: นะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
3: เหล็ก
2: จะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่ะเมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
1: คุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย์
2: ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ใน
0: ผู้ส
2: ูงกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขามีการ
2: ที่มีการทำในผู้สูงอาย
1: ุวิจัยในผู้สูงอายุ
0: ครับผม
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องเป็น AstraZeneca
2: AstraZeneca ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่
0: 2ตัว
2: ในประเทศไทย
3: อย่างอาลุมอย่างอาจารย์ก็คือ Sinovac
2: Sinovac ถ
3: ึ
2: งจะเหมาะกับอาจารย
3: ์ถ้า60 up AstraZeneca เขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุ
2: ผู้สูงอายุ
3: ค่ะคุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
2: ตามอายุ
0: ตามมาเลย
3: ค่ะนะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่เขาเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
1: หมอไทยเก่งนะคะ
3: แต่เขา
2: หายแห้งเลย
3: เหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย
1: ์หมอ
3: หรือยาเป็นเรื่องยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: เวลาประเทศไทย
3: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
1: ทาใช่ไหม
3: จริงๆแล้ว
2: ทาทานนะ
3: ทาค่ะอาจารย
2: ์
3: บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
2: นี่คือซื้อยามาทาเอง
0: น่าจะ
2: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
3: เพราะว่าการทา

0: อายามันไม่ได้
1: เข้าไปถึง
2: เล็บ
1: ฮะ
2: คุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: รับประทานยาดีกว่า
2: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมาก
1: ๆ
2: ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป
1: ็
2: นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
2: ทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
2: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีเป
1: ็
2: นต้นไปเลยทีเดียว
1: ค่ะบอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
2: มันจะผิดรูป
1: ใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
3: ประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช
1: ่เล็บ
3: ไม่ใช
1: ่
3: เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
3: ครับ
1: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
2: อ
1: ๋อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: ตรงนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
1: ับ ไม่อาจารย์เส้นผมไม่เคยบวชแต่ว่าไม่ได้โกน
4: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล
1: ้
3: ว
1: ก็ต้องวัดเล็บก่อนให้เรียบ
3: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
1: เล็บนะคะคือเล็บ
2: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
3: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลี
3: ซึ่ง
1: ก็คือได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
3: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
3: ใช่อ
1: ย่ามาหาอาจารย์กระดูก
3: พอหาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
1: จุด
3: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
2: จนไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราผิวหนัง
3: หมอผิวหนังครับหมอผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปนี่แหละ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
4: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
2: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
3: ค
2: าดเดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
4: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
3: เป็นเม็ดเขาบ
4: อกมิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไห
2: ม
4: จะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
2: ค่ะ
4: หมายถึงก็ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะ
2: คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได
1: ้
2: ความเจริญอาหารก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
1: คือหายละ
2: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
1: หมดไปละ
2: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได
1: ้
2: น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
2: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วง
1: มึน
2: เนื่องมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามนอก
2: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ขาเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
3: คือตัวนี้เป็นสัญ

0: ยานเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่ากระดูกคนกระดูกอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้

0: ครับเขาเรียกว่า HIP Fast Track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได
1: ้เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
2: ก็คือนอนติ
0: ดเตียงครับเราเรียกว่าโรคติดเตียง
1: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษา
0: fast
1: track
0: ใช่ฮะ
1: มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
0: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
0: จริงๆ คุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
1: ตัว
0: เอง
1: คือ
0: จะเล่าให้ฟังที่สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
2: ก็ลงมือทำ
0: ใช
2: ่ผลก่อน
0: ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริ ง
1: ไม
0: ่
1: ได้ม
0: ี
1: คือไม่มีก็อยู่ได
0: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
1: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
1: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยมันไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
0: ๆคือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนกับ
1: แก้วบาด
0: เหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
1: มีรายละเอียด
0: ใช่เป็นรายละเอียดและมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะด้านล่างอ
3: ีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
1: คุณธนันท์ค่ะอายุ6

0: 16ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
1: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อน
0: อ
1: ย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
2: ต้องก้ม
1: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
0: วอล
1: ผนังครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับ เล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
3: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
1: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของ
0: ตื่นมาแล้วปวด
1: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
2: ถ้านอน
1: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่านะครับบ่าไหล่
0: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
0: ก
1: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
2: อาจจะคอแล้วแต่เริ่มกอด
1: เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
0: ตัว
1: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
0: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
2: แข็งไป
3: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยังยิ่งซื้อออนไลน
3: ์ใช
2: ่จบเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
0: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
1: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
0: เ
1: งยหน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะฮะ
2: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
1: ์ใช
2: ่อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
0: ปวดคอ
1: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
3: นะ
1: ครับ
3: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
0: น
3: ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
0: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
3: ไปดูหมอน
0: เอ้ยฉันปวดคอเป็นพะหมอนค่ะ
3: วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอเอิร์ท
0: มาก
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
3: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกระดาษค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: มาเลยเร็วๆๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาศูนย์หมดเวลานะครับเด็กๆลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดู

0: ผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัว T แต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัว T นี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
1: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่มั้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: ป
0: ิ
1: ดอย
0: ู่ตอนน
1: ี้
0: ป
1: ิ
0: ดอย
1: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนแล้วครับเนี่ย
1: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
1: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
2: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
2: มัน
1: ตอนจะไม่บางเสีย
2: มันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: อ๋อตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส
0: ่เอานี่คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
4: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
4: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
4: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
4: ันนี้ก็จะเป็น
2: ใส่กำลังเป็นไรใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ใกล้ตู้กัน
0: อ
4: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้าหน
0: ู
4: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อนหน
0: ูแล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
4: ทำเป็นบ้าน
0: บ้านตอนกลาง
4: คืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
2: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: เก้
2: าอี้กับโต๊ะ
0: อ
4: ันนี้ก
2: ็
5: นี่กระเป๋าเป้า
4: เป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในน
0: ี้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
4: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้อง
2: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกอ้าวเล่าเรื่องหน่อยครับ
6: นี่เป็นเท้าคนเผือตอนเท้าคนเผือไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
6: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
0: ้โอ้โห
6: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอ
0: ยมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอยอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
2: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อนศิล
1: ป์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเห็นพี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างสะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้ว่าโอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

Oh,

0: わ、
1: ん？

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเพลแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะเอาเฮ้ยรอด้วยสิ
0: วิ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี
3: ่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: หินก้อนนั้นไง
0: แม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มีใครแล้วหน้ามันทางการสวยแล้ว
6: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
7: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ
2: ฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
8: ีคนมาช่วยแล้ว
9: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
10: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
2: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
0: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรือมั้ง
2: ก็ของจริงของนายนะ
11: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยเรารีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
12: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าออกมาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรง

0: สิ
1: ไม่มีอ่ะ
2: มองได้ออกไปนานแล้วอ่ะ
3: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
4: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
5: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
6: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
4: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
5: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
7: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
8: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
7: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
8: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
7: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ามาล่ะ
8: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
7: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
8: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
7: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
8: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
7: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
8: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
7: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
8: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
7: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
9: เข้าสิ
7: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าดัน
10: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
7: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
8: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
7: เห็นอะไร
8: เห็นมันขยับได้นะ
7: ฮะเห็นขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
8: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
7: ฮะ
8: นายดูดีๆสิไหนฮะเฮ้ยเห็นไหม
4: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
6: ถึงแล้วที่นี่ละ
10: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
5: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เนี่ย
6: ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
11: ทุกคนเฮ้ย
12: ทุกคน
11: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
12: ไหนล่ะ
8: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
7: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
8: ทำไมเหรอ
7: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
8: ก็นายน่ะสิ
7: ฉันเหรอ
8: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
7: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์เลยหนอนยักษ์จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะ
8: ก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ่ะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
7: ไหนเออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบแฮะ
8: นั่นสินิ่งเลยอ่ะ
7: แปลว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ย นะไม่ใช่แพ้งั้นก็เพ่นเถอะเอาไงดีล่ะเอื้อไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: เอาละ
1: ฮึบพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับ
0: ย้ายไว้ตะเถนหก
1: แหมเสียกริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับ
0: โอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแม่ทวกโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพเลยอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
2: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะหัวจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
3: เสียงจากพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
2: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
0: ข้างบนนี
2: ่ฮะหนอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากพวกล่า
0: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
2: เฮ้ยเจ็บใจนะ
1: ครับครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะคราวนี้นายโดนแน
2: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
0: ฮะหน่อย
2: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
0: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
4: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
0: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
0: ยิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่าผู้หญิงคนนี้

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ะกินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตๆ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีก
1: แรปโป้แรปปี
0: ้ถูกต้องจ้าแม่ก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย
0: ฟาฟาทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ็ดมหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: านการณ์รายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะ

0: เราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มันก็จะการ
4: จันทร์จันทร์จันทร์
2: 7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มาก

ช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์สมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือคุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรก็น้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ทํากระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศ เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมผ่าแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเอง

ระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆ
โอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้ง3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพริกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

บร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งๆเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้นงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อน คุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่าเออยานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะแก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักการบาดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านฝากการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะ

ก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้พี่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำ

0: ลงไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมศิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารธวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.ศ.บ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
3: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: ในส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็

0: ารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
1: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
0: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
0: คนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
1: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
0: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: มันสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า

0: แม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีช่างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกลางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูๆวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เราสองคลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: เกาะแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่อยากเขาอุ้มน้องตั้งแต่ลงจากไปเห็นทะเลแล้วไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้ค่ะความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายเอาเท้า
0: แบบรีบลง
1: เขาจริงจังเขาเนี่ยคนด
0: อกใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา

0: น่าไปเล่นน้ำทะเล
1: ยอมเดินบนเสือแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
0: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: มาหลอกล่อจะเก็บหอยเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
2: ้เหยียบรองเท้าเลยไม่ต้องเอาหอยได้แม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โอ้เล่นน้ำ
4: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
0: กับสิ่
1: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิด

0: ของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
1: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
2: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ
2: ่ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
2: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะ
2: ต
0: ัวอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
2: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
0: ้
2: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่ไ
2: หม
0: คะ
2: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
2: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
3: ใ
0: คือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่ทำสี่
0: ใช่นะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
0: อ
3: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็ จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
2: เกาะเหมือนแบบว่า
0: ใช่แน่นเลย
2: ไม่
0: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
2: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่าเออมันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
2: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
2: คะ
3: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
2: สำคัญมาก
3: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพังตั้งดีตั้งแต่ในครรภ
2: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
3: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
2: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
3: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
2: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
3: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
2: ค่ะ
3: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำ
2: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
2: ค่ะโหดีจังเลยจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
3: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
2: ดีจังเลยค่ะ
3: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
2: ค่ะ3 4 5เดือน
3: ใช่
2: กว่าจะคว่ำ
3: คอเขาก็ตั้งเลย
2: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
3: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
2: ุ
3: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
3: อ
2: ยู่ตลอดเวลาด้วย
0: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
2: เคยไหมคะเคย
3: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
0: ค่ะ
3: ตบก้นร้องเพลง
0: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
2: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดน้องคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
0: ค่ะ
2: หยุดร้องแล้วก็เงียบ องหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจาก

0: ที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยตั
0: ้
1: งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
0: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
2: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
2: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: ค
1: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
2: ้สุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
2: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
7: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
8: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
7: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
5: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
7: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: แล้วการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะแค่นี้พอ
1: โอเคได้ไป
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบ

0: รายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ 1. เฟซลิฟเหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ Facelift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเขว่องค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟเหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
1: ก็เฟซลิฟชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยห้อยลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่คือมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำหน้าเราตึงอยู่แล้ว
2: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
2: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิปบ้างร้อยใหม่บ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบอดอะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบสพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหจังมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะถ้าเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้คะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่าหรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าหรือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
1: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กนะแต่ผิวแก่มาก
1: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
1: ้ครับใช
0: ่แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
1: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ย

0: คือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
1: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อยช่วงไหนคะที่เราเป็นกังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม PO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆก้างปลากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
1: มัดขึ้นตรงไป
2: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติ๊กๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
1: เข็ม
2: 60กว่
1: า
2: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
1: ของพี่เป็นรูปหน้าลูกไข่
0: คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้ผังผืดเยอะมาก
2: ตายแล้ว
1: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมมันตกลงมา
1: หมอพูดจะเห็นครับใช่หน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจิบๆจิบๆมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผนวม
0: ผนวมมันห้อยแบบเหมือนผนวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผนวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: เห็นเขาเร
2: ีย
1: กว่า
0: เขาจอลาย
1: ช้าครับ
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
1: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
1: ค่ะ
0: คือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
1: ่ส่วน
2: กรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเนี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผนวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมานะแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพร ผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเอง

0: แล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
1: คุณใช่มันก็ดึง
0: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
1: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
0: ก็มีส่วนแก้ม
1: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยก
0: ขมับตัวอุ้ยแค่เยอะคือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
0: ้
1: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนเครียดมันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุยออกมาเงี้ยเขาไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
0: ้
1: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยงั้นบางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
0: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
0: เพื่อว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
1: เ
0: หลาออก
1: ครับก็ทำได้
0: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีกท
1: ีครับ
0: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
1: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
0: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
1: คือแบบเอาถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โดยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
0: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
1: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมมันเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
1: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล
0: ้
1: อก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
0: ะ
1: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยากคือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
0: ค
1: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าจะยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
1: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
0: ต้องเป็นเรื่องอีกนะคะนี่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาวเฮ้ยแค่นี้พอ
2: โอเคได้ไปแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากพอบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้ก็กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนส่องกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกมากบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าทอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
0: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนละในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วยังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบ ไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
1: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะ

0: สิ่งที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดข้างแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยครับที่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้ครับงั้นสุพรรณบุรีบางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคุณงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็หนักขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะ
1: ๆ
0: คือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
1: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูแต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำละกันก็คือหน้าผากสูงละกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยละกันใช่ไหมพี่ท
0: ีนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคย
1: มี
0: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไรผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนนึงหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบไรผม
0: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้ทำแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไรผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข้
0: เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นในสมองก็มีหลายบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะ
2: แล้วมันต้องโกนผมมั้ยครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะครับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้มั้ยครับ
0: นี่มีนะต่อ
1: ถ่ายได้
0: ทีวีต่อทีวีดูได้ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบผังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
0: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่า
2: อ๋อ
0: ครับ
1: อาจารย์นี่ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้เป็นหมอ
2: ตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไป
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อ เพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมาก

0: ครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวพี่แต่เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตรงนี้ตรงนี้ปล่อยปลูกบ้านนะ
0: ทำรีสอร์ทท
1: ำรีสอร์ทปลูกบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยเตรียมตัวละ40เดี๋ยวต้องมาหาหมอละ
1: อ่ะ40ในมีเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานอย่างเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเท้นด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเถว่องค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาด

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตมีอาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกอันนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คือการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็เ ็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือสามคนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง

0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ดังนั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นแหละเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแววได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเองน
0: ะ
1: เพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
0: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค
1: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับมันเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเข
1: าแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะบอกอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็น

0: โรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะมักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแต่แล้วก็บางคนเป็นตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลงหรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เ
1: ห
0: มือนเริ่มแยกแยะได้
1: เริ่มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็รักษา
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกค่ะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้โหมันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปะติดปะต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติ

0: เขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
1: ก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็เอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะเพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: แล้วมา
0: ป
1: ่วย
0: ยังไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เพิ่งอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกการหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะฮะซึ่งมีได้ทั้งแบบ

0: คราวก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
1: ใช้
0: ม
1: ี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ
1: ์ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไปแล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมาก
3: นะแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดราม่าชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างหรือจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่แม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงคือเป็นไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามข้างหลังอะ
0: ตามข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่อยากคุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองนะบ้านหนูอิงละเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลยบู
6: ๊เล่นเร็ว
0: เป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจน
6: ะ
5: ถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500แล้วคือ500โอเค
4: มองไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็น้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงั้นอิงลาก่อนร้อนเล่นค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลย
0: เฮ้ยนี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่งโอ้ยเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก

0: ปิดประตูดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหลูกนี้อะไรกัน
1: เฮ้ยโตใจมาก
0: คุณหมอ
1: โอ้ย
0: หมอ
1: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
2: เด็กผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
2: เหรออ ื
1: ม
2: ใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมป้ง
0: ฮะใช่ครับโอ้ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ย
2: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆอ่ะ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
1: นั่นไง
3: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: โทรแจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่า

0: ครับไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่าเอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
1: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
0: ถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบตรงนั้นเหรอตรงนู้นดีกว่าครับ
2: ครับผม
3: เหรอคะ
0: ครับไปดีกว่าครับหมอ
4: นู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
5: ครับครับ
4: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
0: เป็นไงวะต้องสลับถุงขวัญเรียบร้อยป่ะ
6: เรียบร้อยแต่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
4: เป็นไรมากป่ะล่ะ
6: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอะดิ
4: เฮ้ย
6: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
4: โอ้แต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
6: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหม
4: น้องหนักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยๆเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
6: โอ้รักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ช่วยไอ้ลูกจิ๊ด
4: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
6: จ
4: ะจะใช่ครับป้องครับ
3: ป้อง
0: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวโดนแล้ว
7: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
0: ครับ
7: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
0: ครับอุ้ย
8: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
3: อ๋อขอบคุณครับ
8: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
7: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะโอ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอ่ะสิดูหน้ามันสิ
0: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอ่ะเหมือนมาก
8: ก็ผมปวดไหล่จริงๆอ่ะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอ่ะปวดมาก
0: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
3: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
7: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
4: เฮ้ย
0: เอ้า
4: สวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีโจ
3: โจวันนี้อิงเนี่ย
8: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
3: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
8: มาพอดีเลยครับพี
4: ่
8: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
4: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
8: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
4: อาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
8: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
4: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
8: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
4: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
0: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
8: ได้ครับ
4: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
8: ได้ครับ
4: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้

0: 15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
1: เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนนะ
0: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
1: หันหน้าเข้า
0: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
2: เฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
1: คนละข้างกัน
2: อ้าว
1: อ
2: ๋
1: อลืมทางน้อง
3: อยากทำด้วยเลยอะค่ะอุ้ยไม่เมื่อยเลยอ่ะพี่หนู
0: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้เจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
3: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
4: ลองแล้วปวดแขนสิไม่ไหวแล้ว
5: ไม่แม่ลองทำสิ
4: ไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ย
0: ครับสวัสดีครับ
6: โซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
7: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
6: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
7: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงต่อมอก็ได้พี่ทันเลย
6: นี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
7: นะครับมันจะเป็นพังผืดเหรอ
6: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
7: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
6: พังผืดพังพอนี่เป็นตัว
7: เขาจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
6: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เลย
7: อ๋อไปอย่างนี้ได้
6: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
7: แต่ถ้ากรณีถ้ามันติดนะฮะ
6: ตรงนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เขียนเป็นกำแพงผมผมอาจจะค่อยๆยก
3: ผมลุกอะผมลุกอะ
6: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
7: ้
6: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
7: อันนี้คือไม่มีกำแพง
6: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
8: ต้องขยับนิ้ว
6: ไหมไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนไร้ติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
8: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
6: ใช่แล้วครับ
8: ที่อาศัย
6: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
7: ้
6: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
7: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
6: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
7: ครับ
6: โอเค
7: แล้วก็ทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
6: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
8: กล้ามเนื้อเรามันได้คลายไป
6: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
7: โอ้ครับตึง
6: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
8: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
6: ได้เลยครับได้เลย
8: มาใหม่
6: ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้มันหมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
8: อยู
6: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
7: อันนี้ตัวเราไปเอง
6: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหม

0: ผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณโจ้ติดก็ไม่ติด
0: ติดติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่แบบขยับไม่ได้จน
1: อันนี้ติดกี่เดือนนะสามเดือนยัง
0: อุ้ย
1: สามเดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ

0: ค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
1: ้ช่วงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
2: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
1: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
1: ่เหมือนเรามีกำแพง
0: ใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
1: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี้พี
1: ่ไอ้เนี่ย
0: ค่อยไต่ขึ้นมาเน้น
1: มดแดงโอ้บอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
1: โอ้ทัน
0: ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะมันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
1: ผมรั้งหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
1: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
1: ครับ
0: จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
1: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
0: ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช
1: ่แล้วทำบ่อย
2: ๆรู้สึกนะ
1: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
1: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปทำผืดจะหายเมียจะเหลือ
2: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
1: ประสานมือใช่ไหม
0: มือควายไว้ด้านหลัง
2: ประสาน
0: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
1: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
1: นานไหมพี่โจ้กี่วิ
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่ง1 2 3โอเคค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
1: เราคลายแล้วก็คลายลงช้า
0: ๆค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อยมา
2: โอเค10 10แล้ว
0: สัก10ที
2: 10แล้ว
0: 10วินาทีไม่10ที
1: เหมือนลมมันเดิน
2: ใช่มันบึ้มมัน
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่4นะครับ
1: แสดงว่าผมหายแล้ว
0: ยังไม่เป็น
1: มันวูบไปแล้วดี
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่4นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายงงไหม
1: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื
2: ้
0: น
2: เสมอหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
1: ดันขึ้นมาใช่ไหม
0: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
1: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่แล้ว
2: ตอนนี้นับ1ถึง
0: นับ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
1: ไหนไปแล้วตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
1: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นในบทบาทสมมุตินี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วต้องสิบวิแล้วเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
1: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
1: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
2: เริ่มวูบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้ว

0: ให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
1: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
2: ครับ
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับย่างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
1: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
2: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
1: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: ใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
1: ท่านี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี
2: ่
0: ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ3-4เซตต่อท่าก็ได้
1: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะ
2: ใช
1: ่เออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
1: ่คนแต่งหน้าบนเนี่ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าไปในหลุมหมดเยอะแยะเจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
3: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
3: แซวนะเนี่ย
4: ขอบคุณนะสำหรับขอบคุณมันเกิด
0: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าชอบไหม
4: ชอบผมฟันเหรอ
0: หมายถึงว่าชอบ
2: เป่าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
4: ค่ะไปเป่าเค้กกันเป่าเค้กกันนะคะ
2: ไปเปิดเชิญครับ
5: เปิดที่ไหน
6: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
2: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
6: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
2: ฝากหัวใจไว้ไง
6: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
2: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
6: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
2: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
6: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
2: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
6: ชั่วประสาทจังเลย
7: เซฟตี้กิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
8: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
9: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
8: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
10: ก่อนนะ

0: ดตุ๊กตาค่ะเพราะมันเลอะน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็กินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนนึงที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรู้จัก

วัสดีครับผมธนโชตนพบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
0: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
0: ไม่พี่ว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไปต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ย

0: ก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
1: อ๋อแต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
0: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการอดอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
0: ประมาณน่าจะปอ3นะ
1: ปอ3
0: ครับผม
1: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทําให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
0: ครับผม
1: ทําไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
0: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้เรียนรู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
1: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
0: ครับ
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
0: ครับ
1: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
0: ครับเป็นคน
1: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
0: คร
1: ับโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
0: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
1: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
0: ครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
0: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
0: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
1: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี้เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
0: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
0: ครับผมก็คืออ
1: ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรมั้ยครับ
0: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
1: ที่เก่งที่สุด
0: ครับผม
1: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นมั้ยภาษาที่3
0: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
1: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
0: ดูการ์ตูนเยอะ
1: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
0: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
1: ์เคมบริดจ
0: ์ครับผม
1: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
0: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
1: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
0: ครับผม
1: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
0: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
1: ครับมีอะไรบ้าง
0: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
1: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
0: ครับจะนับเป็นคะแนน
1: คะแนนเท่าไหร
0: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
1: 5โล่เต็ม
0: ครับผม
1: แล้วเราได้เท่าไหร
0: ่5โล่ครับ
1: โหก็คือได้5โล่เลย
0: ครับผมจําได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
1: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลทอฟเฟลพวกนี
0: ้เคยสอบแต่ของทอฟเฟลครับ
1: เคยสอบทอฟเฟล
0: ครับ
1: ทอฟเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
0: ทอฟเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
1: 677เราได้เท่าไหร่มา
0: 660ครับ
1: 660จาก677
0: ครับผม
1: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นอยู่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
1: อยู่ม .3 สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
0: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
1: น้องเก่งค่ะเนี่ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
0: ครับ
1: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
0: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
0: ครับเคยครับ
1: รู้ประวัติมาแล้วรุนปะ
0: ก็รู้อยู่นิดนึงคร
1: ับ รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวัดอายุสาธิตพี่ฟัง
0: ครับ
1: ทำได้ปะ
0: ได้ครับได
1: ้สุดยอดนะเดี๋ยวไปตรงนู้นกัน
0: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ในผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time I've been here I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on. Pillars and the temple in general is decorated with a lot of china. So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in,
1: Come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
1: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
1: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo to balance out the weight of the ship.
1: Oh.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
1: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they created a temple. Oh, and built this temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
1: Oh.
2: Yes, they
1: repainted. So usually it's not this color?
2: Usually it's this color, but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yeah, so they just renovated it.
1: Ah.
2: And, okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah?
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
1: Yes. Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajagan III, right?
2: Rajagan III. Okay. And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues, would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
1: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
2: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
2: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
2: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
2: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
2: Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that's been flattened and abandoned.
1: Oh. Yes. Okay. That's awesome. Wow. ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
0: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้
1: พูดเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
1: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
1: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
1: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างยิ่งถ้าเกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
1: แก้
2: ไปพัฒนา
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
2: เมื่อก่อนเราเคยคิด
1: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
1: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
2: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
1: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยเลยแล้วก็พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะ เหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้แหลกเวกอนผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
2: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: อ่ะพูดไปละฟังอ
2: ่
1: ะ
2: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
2: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
1: ับก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
2: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
2: วิธีการฝึกการฟัง
1: สำหรับเรา
2: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
2: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
2: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
2: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
2: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
2: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
2: ก็เปลี่ยนซับครับก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
2: ใช่ครับ
1: แล้วกลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
1: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
2: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
2: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
2: โอกาสในการศึกษาครับ
1: ยังไงบ้าง
2: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
2: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
1: ้
2: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกของคุณพ่อ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ทามมิ่งละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงครับ
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมันอันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยฮะเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติว่าอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ6500
1: 2007
0: 2007
1: ประมาณนั้น
0: โหนั้นมัน
1: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนาเท่าที่ทำได
0: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
1: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
0: อย่าห้าม
1: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
1: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
0: ไปเรียนนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
1: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
0: ตัดสินไม่ได้แล้ว
1: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
0: ็ดูไม่ดี
1: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
1: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
0: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
1: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
0: ๆ
1: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่
0: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้อ
1: าจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
0: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
1: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
0: ค่
1: ะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำงั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
0: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
1: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าพอเราบังคับเด็กคนนึงมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
1: แล้วจริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
0: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เซฟตี้คริสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
4: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
5: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
4: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
5: ไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซีทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
6: ค่ะ
5: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ค่ะ
5: พร้อมออกเดินทางแล
4: ้
5: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
4: ุ
5: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
4: ะ
5: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
6: พ่อขาหนูขาเพลงไก่ไก่ไก่ไก
4: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
6: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว์อ่าง
4: ขี่ล่าสัตว
5: ์เอ้าใจ
4: เทค
5: ันขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
6: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
4: เครื่องมันกระตุกกระตุก
5: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
4: เอาอะไร
6: อ
4: ี
6: กด
4: ี
6: เน
4: ี่
6: ย
5: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
4: รถเป็นอะไรเนี่ย
5: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
6: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
5: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
4: ไป
5: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
6: พ่อแม่
5: นั่งดีๆนะคะ
6: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
5: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยินยาได
3: ้ได้ยา
2: ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
4: เร็วเร็ว
5: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
8: เมย์เจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
8: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็

0: อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถาม
6: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 20:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลก

ร้อนเป็นเรื่องระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนาน

0: ภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟัง

0: ่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: เปเป้เป็ดน้อย
4: ตอนมะเขือเทศของเปเป้

เปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันอีก1วันแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมแรกของเรากิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวมาโรงเรียนแล้วเดี๋ยวก็จะได้หยุดแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเด็กๆมาโรงเรียนแค่ไม่กี่วันเองเดี๋ยวก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเด็กๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีกันเอเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าร้องว่าอย่างไรมีคนไหนร้องได้แล้วบ้างคะมีเด็กๆร้องกันได้แล้วหลายคนเลยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเมื่อเราพบเจอกันเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเจอคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูพัชหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆผู้ใหญ่ท่านอื่นๆค่ะเด็กๆก็น่ารักมากเลยรู้จักการสวัสดีแล้วก็การไหว้ด้วยคุณครูพัชขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับ

0: กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเห็นระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยกับคุณครูพัชหรือว่ากับเพื่อนๆได้นะคะว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะเด็กๆอาจจะผ่านสถานที่ต่างๆหรือเห็นอะไรนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีเหมาะเหมาะชีเหมาะเหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องออโต้ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องออโต้ครับน้องออโต้ครับระหว่างทางที่น้องออโต้มาโรงเรียนน้องออโต้สังเกตเห็นอะไรบ้างครับ
1: น้องกุ้ง
0: เห็นอะไรนะลูก
1: น้องกุ้ง
0: เห็นอะไรนะครับ
1: น้องกุ้ง
0: อ๋อเห็นรถแมคโครใช่ไหมครับนอกจากรถแมคโครเห็นอะไรอีกลูก
1: รถบรรทุก
0: รถบรรทุกเขากำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ตักดิน
0: กำลังตักดินอยู่ใช่ไหมครับแล้วนอกจากรถบรรทุกรถแมคโครน้องออโต้สังเกตเห็นอะไรอีกลูกหรือว่าขับผ่านอะไรบ้างครับนั่งรถผ่านอะไรบ้างลูก
1: จอด
0: ผ่านสวนสัตว์ใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าบ้านน้องออโต้อยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์เลยเวลามาโรงเรียนก็เลยขับผ่านสวนสัตว์ด้วยแล้วก็ระหว่างทางเห็นรถอะไรนะรถแมคโครกับรถบรรทุกด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องออโต้ครับ
1: ยาย
0: คุณยายมาส่งมากับใครบ้างครับ
1: น้าเปาม
0: ากับใครนะครับ
1: น้าเปาม
0: ากับยายแล้วก็พี่หรอใช่ไหมครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะขออาสาสมัครเด็กๆนะคะเพื่อออกมาพูดคุยสนทนาการค่ะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์หรือว่าหัวข้อต่างๆนะคะที่คุณครูค่ะนำมาพูดคุยกับเด็กๆนั่นเองค่ะคนต่อไปคุณครูพัชจะเลือกใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องมาติน
0: น้องมาตินครับ
2: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับเวลาที่น้องมาตินมาโรงเรียนน้องมาตินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: เห็นรถแมคโคร
0: เห็นรถแมคโครแล้วเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็นผ่านรถเมย
0: ์เห็นรถเมย์เหรอ
2: ใช่อ๋อ
0: เห็นรถเมย์สีอะไรลูก
2: รถเมย์สีขาว
0: เห็นรถเมย์คันสีขาวด้วยแล้วนอกจากสังเกตเห็นรถแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็นสวนสัตว
0: ์เห็นสวนสัตว์ด้วยยอดเยี่ยมเลยครับแล้ววันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องมาตินรับประทานอาหารมาหรือยังครับ
2: มาแล้วว
0: ันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวกับอะไรลูก
2: ข้าวกับหมูยอง
0: กินข้าวกับหมูยองอร่อยไหมครับ
2: อร่อย
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมรับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนจะเป็นยังไงลูกจะปวดท้องหิวข้าวเลยดังนั้นนะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารเช้าหรือว่าดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆค่ะมีแรงแล้วก็มีพลังงานที่จะมาทำกิจกรรมแล้วก็

0: มาเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องไม้ค่ะน้องไม้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม
0: ้น้องไม้ค่ะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องไม้สังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นรถสีแดง
0: เห็นรถสีแดงเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นรถบรรทุก
0: เห็นรถบรรทุกแล้วตอนที่น้องไม้มาถึงโรงเรียนของเราหน้าโรงเรียนของเราน้องไม้สังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นรถที่เป็นอะไร
0: เห็นอะไรนะคะ
1: รถแม่ไม่เห็นสีชมพู
0: อ๋อคุณแม่ขับรถคันสีชมพูมาใช่ไหมคะแล้วหน้าโรงเรียนของเราอ่ะลูกตอนที่น้องไมล์มาถึงหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างคะ
1: มีร้านขายขนม
0: มีร้านขายขนมมีอะไรอีกคะ
1: มีร้านขายขนมที่เป็นร้านค้าม
0: ีร้านขายขนมที่เป็นร้านค้าใช่ไหมคะนอกจากจะมีร้านขายขนมแล้วหน้าโรงเรียนของเราน้องไมล์สังเกตเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นเพื่อน
0: นอกจากเพื่อนๆแล้วมีใครอีกคะมีคุณครูและเวลาที่น้องไมล์เจอคุณครูทำยังไงคะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีแบบไหนคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องไมล์บอกว่าเวลาที่มาถึงโรงเรียนนอกจากจะเห็นร้านค้าแล้วยังเจอเพื่อนๆแล้วก็เจอคุณครูด้วยเวลาเจอคุณครูน้องไมล์ก็จะสวัสดีนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องไมล์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้ใครดีนะให้น้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินวันนี้น้องกวินระหว่างทางที่น้องกวินมาโรงเรียนน้องกวินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: เห็นรถแมคโคร
0: เห็นรถแมคโครเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็นเพื่อนๆที่มาโรงเรียน
0: ระหว่างทางเจอเพื่อนๆที่มาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วนอกจากเพื่อนๆแล้วเจออะไรอีกลูกขับรถผ่านอะไรบ้างคะเจอคุณครูด้วยน่ารักมากเลยแล้วเจอคุณครูทำยังไงคะ
2: สวัสดี
0: สวัสดีครับใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากเจอเพื่อนๆเจอคุณครูระหว่างทางมาโรงเรียนเจอใครอีกคะ
2: เจอคุณแม่
0: เจอคุณแม่แสดงว่าวันนี้คุณแม่มาส่งใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วตอนเช้าตอนที่น้องกวินจะมาโรงเรียนน้องกวินรับประทานอาหารมาหรือยังคะ
2: รับมาแล้วว
0: ันนี้รับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวกับอะไรลูก
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้คะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมลูก
2: อร
0: ่
2: อย
0: อร่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือสนทนากันได้ค่ะคนต่อไปใครดีนะน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับพูดดังๆได้เลยลูกโทษนะครับน้องอะไรนะครับ
2: น้องพิเทียม
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับระหว่างทางมาโรงเรียนน้องสแตมป์เห็นอะไรบ้างลูก
2: รถแมคโคร
0: เห็นรถแมคโครเห็นอะไรอีกคะ
2: รถ
0: เห็นอะไร

0: นะลูก
1: เห็นโทรทัศน
0: ์เห็นอะไรนะคะ
1: เห็นโทรทัศน
0: ์อ๋อขับผ่านสวนสัตว์ด้วยหรือว่านั่งรถผ่านสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะแล้วหน้าโรงเรียนของเรามีใครยืนอยู่คะที่พาเด็กๆข้ามถนนคือใครคุณแม่พาข้ามถนนใช่ไหมคะแล้วนอกจากมีคุณแม่แล้วมีใครอีกลูกมีใครคะ
1: คุณพ่อ
0: ใครนะคะ
1: คุณพ่ออ๋อ
0: มีคุณพ่อด้วยอ๋อแสดงว่าวันนี้น้องสแตมมาโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องสแตมข้ามถนนใช่ไหมลูกปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆค่ะพบเห็นเวลาที่มาโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับคุณครูพัทให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองคุณครูพัทนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับวันถัดไปนะคะคุณครูพัทค่ะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆคนอื่นๆนะคะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเด็กๆคะแล้วตอนนี้เด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมอื่นกันแล้วหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเครื่องถูกต้องเลยเด็กๆจดจำกันได้แล้วค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะให้เด็กๆได้ฟังกันก่อนเด็กๆคะเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรลูกตั้งใจฟังจังหวะที่คุณครูพัดนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังจังหวะนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าต่อไปค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: อะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆ ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆ ด้วยนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ในตะกร้าของคุณครูพัดนะคะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะใช้พลาสติกสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะส่งตะกร้าไปให้เด็กๆเด็กๆหยิบพลาสติกสร้างสรรค์คนละ1ชิ้นแล้วก็ส่งตะกร้าให้เพื่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเริ่มจากน้องออโต้ก่อนเลยครับหยิบแล้วส่งให้เพื่อนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะหยิบคนละ1ชิ้นนะแล้วส่งให้เพื่อนได้เลยครับเด็กๆคนไหนได้พลาสติกสร้างสรรค์แล้วถือไว้ก่อนนะคะส่งให้เพื่อนเลยค่ะน้องขนุนจับที่ตะกร้าด้วยลูกเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีพลาสติกสร้างสรรค์ที่มีขนาดแล้วก็สีที่แตกต่างกันออกไปเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกได้เลยส่งให้เพื่อนเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้นะคะเด็กๆนั่งรอสักครู่นะคะ

่งให้เพื่อนได้เลยค่ะมาเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะก็มีอุปกรณ์หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์อยู่ในมือกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันค่ะโดยเรานะคะจะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังนะคะเด็กๆ เพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ระวังอุปกรณ์จะไปโดนใครคะจะไปโดนเพื่อนๆดังนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับใครคะที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นหาพื้นที่ของตัวเองเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5นะให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่นะคะ1 2 3 4 5ตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ก่อนค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะถืออุปกรณ์ไว้ในมือก่อนเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันนะคะเด็กๆสามารถโบกอุปกรณ์ขึ้นไปสูงๆหรือว่าต่ำๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะ

วิจังหวะหยุดแล้วค่ะถืออุปกรณ์ไว้ในมือแล้วหยุดนิ่งเลย

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อีกรอบนึงนะอุ๊ยสังว่าหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดนิ่งนะหยุดนิ่งเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวตามจังหวะกันนะคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดหรือยังไงหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะจังหวะหยุดแล้วต้องหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะคะจังหวะหยุดแล้วนะคะจังหวะหยุดแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งไว้เลยเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ค่ะคุณครูพัฒจะไม่ให้เด็กๆใช้มือจับอุปกรณ์หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ของเราแล้วเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเอ๊เราจะเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์ของเรายังไงโดยที่เราไม่ใช้มือจับทำได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูซิว่าเด็กๆจะเก็บไว้ตรงไหนคุณครูพัดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าพร้อมไหมคะเด็กๆต้องระวังไม่ให้อุปกรณ์ตกด้วยนะพร้อมไหมคะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันนะไม่ใช้มือแล้วนะ

วิจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวครูพัดขอเปลี่ยนที่วางก่อนดีกว่าเด็กๆเปลี่ยนที่วางได้นะคะเด็กๆอาจจะทำท่าอื่นก็ได้นะคะหรือว่าไปวางไว้ตำแหน่งอื่นก็ได้พยายามอย่าให้ตกนะอุ๊ยสวัสดีหยุดแล้วค่ะมีตรงไหนอีกนะที่เราสามารถเอาอุปกรณ์ไปวางได้อีกนะตรงไหนดีครูพัดไว้ตรงนี้ดีกว่าเด็กๆจะไว้ตรงไหนกันคะเด็กๆสามารถเอาไว้ที่ตำแหน่งอื่นๆได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆระวังนะเด็กๆระวังมาให้อุปกรณ์โดนเพื่อนๆด้วยนะคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดเคลื่อนไหวบ้างนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวนะคะเชิญเลยเข้าแถวเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำอุปกรณ์มาใส่ในตะกร้าแล้วเด็กๆไปหาที่นั่งรอคุณครูเลยนะมาเลยค่ะเก็บเลยค่ะไปนั่งรอเลยค่ะนั่งรอผ่อนคลายที่พื้นเลยเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะเดินมาเลยลูกมาค่ะมาเลยค่ะมาค่ะมาเลยครับวางเลยไปนั่งตรงนู้นได้เลยนะครับมาค่ะมาเลยค่ะนั่งตรงนี้ได้

ลูกสแปมยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆนั่งยืดขาออกมาเลยนั่งยืดขาออกมาเลยนะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะเด็กผู้หญิงเดี๋ยวโป้นะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆมานั่งที่นะคะนั่งได้เลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปทำอะไรคะดื่มนมถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูนะคะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำกันมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะตอบคำถามผู้ใหญ่หรือว่าตอบคำถามคุณครูเด็กๆจะต้องพูดลงท้ายว่าครับหรือว่าค่ะด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดขอถามเด็กๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาพูดกับผู้ใหญ่มีหางเสียงแบบนี้น่ารักมากเลยเด็กๆคะและเด็กจำได้ไหมเอ่ยว่าตอนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขค่ะถูกต้องเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็เรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองเด็กๆค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าภาพปริศนาที่คุณครูนำมาจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยในภาพปริศนาของคุณครูนะคะจะมีรูปภาพซ่อนอยู่ด้วยนี่เลยค่ะเด็กๆภาพปริศนาของคุณครูค่ะแต่ว่าตอนนี้มีตัวเลขอยู่เด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้าง
1: 1 2 3
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะชี้แล้วก็บอกเลขนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: 1
0: เลขที่อยู่ด้านบนนี้คือเลข1ตัวต่อมาค่ะเลขอะไรคะ
1: เลข 2
0: ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างค่ะ
1: เลข 3
0: และตัวเลขสุดท้ายค่ะ
1: เลข 4
0: ถูกต้องเลยเด็กๆคะนี่นะคะก็คือตัวเลขของเรานะคะมีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4ที่ด้านหลังของตัวเลขจะมีภาพซ่อนอยู่เดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลองเลือกว่าเราจะเปิดตัวเลขไหนดีตัวเลขอะไรดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวใครนั่งเรียบร้อยคุณครูพัดจะให้เด็กๆคนนั้นเลือกตัวเลขดีไหมคะหรือว่าเด็กๆอยากช่วยกันเลือกดีเอาตัวเลขอะไรดีคะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะใช่เลยเอามือจับผมที่เป็นเส้นๆนะจับหูจับแก้มเอามือมาไว้บนตักค่ะไหนใครจะเลือกตัวเลขยกมือค่ะน้องเกดค่ะเอาตัวเลขอะไรดีคะนั่งที่เก้าอี้ก็ได้นะเอาตัวเลขอะไรคะเลข1ได้เลยค่ะน้องเกดไปนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะเปิดที่ภาพหมายเลข1ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเด็กลองดูนะว่าเป็นภาพอะไรอุ๊ยเป็นภาพอะไรนะเด็กๆลองทายสิคะ
1: เป็นภาพภาษาไทย
0: อ๋อน้องยาดินดาบอกว่าเป็นภาพภาษาไทยค่ะเพราะว่าเห็นตัวหนังสือใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมเอ่ยว่าเป็นภาพอะไรที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูที่ภาพต่อไปกันเลยดีไหมคะตอนนี้เหลือตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆตัวเลขอะไรบ้างคะมาทบทวนเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวเลขที่เหลือก่อนเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: และตัวเลขที่อยู่ด้านล่างล่ะคะ
1: เลข
0: 3ตัวเลขถัดมาค่ะ
1: เลข4
0: เลข4ถูกต้องเลยรอบนี้เราจะเอาเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาตัวเลขอะไรดีคะไหนใครจะเลือกเดี๋ยวครูพัดให้เอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องบาสครับนั่งอยู่กับที่ได้เลยลูกหนูจะเลือกตัวเลขไหนดีครับ
2: เลข 2
0: น้องบาสบอกว่าจะเลือกเลข2เดี๋ยวเราดูซิว่าจะเป็นภาพอะไรอุ๊ยเป็นภาพอะไรคะ
1: แตงโม
0: มีภาพแตงโมอ๋อมีแตงโมแล้วก็กำลังหั่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นภาพอะไรนะน้องบาสิตบอกว่าอะไรนะลูก เป็นภาพห้องครัวหรือเปล่าเอ๊ะมีใครคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกคะ
1: ภาพห้องครัว
0: ภาพห้องครัวเอ๊ะจะใช่ไหมนะตอนนี้เรายังเหลืออีก2ตัวเลขใช่ไหมคะเหลือเลขอะไรนะคะ
1: เลข
0: 3กับเลข4ตัวเลขต่อไปจะเอาตัวเลขไหนดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะตัวเลขตัวเล็กตัวเลขตัวใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะตอนนี้เหลือ2ตัวเลขค่ะเหลือเลข3กับเลข4เลือกเลขไหนดีคะเลข3น้องข้าวหอมบอกว่าน้องข้าวหอมจะเลือกเลข3อ่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านหลังของตัวเลข3จะมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะอุ๊ยคืออะไรนะคืออะไรคะมีตัวหนังสืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูพัดจะพาเด็กๆอ่านแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเรายังเหลืออีก1ตัวคือตัวอะไรคะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: อะไรลูกเลข4เดี๋ยวรอบนี้คุณครูพัดขอเป็นคนเปิดเองเลยได้ไหมคะเพราะเหลือตัวเลขสุดท้ายแล้วเลขอะไรคะ
1: เล
0: ข4เดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับนะเดี๋ยวเลข4จะเปิดออกมาเลยพร้อมไหมคะนับ1ถึง3นะ1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นรูปผลไม้มีอะไรอีกคะนอกจากมีรูปแตงโมแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีขนม
0: มีขนมด้วยเป็นผลไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมคะภาพที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆวันนี้นะคะเป็นภาพของแม่ค้านั่นเองค่ะเอ๋เดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กตั้งใจนะแม่ขา
1: แม่ขา
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะแม่ขา
1: แม
0: ่
1: ขา
0: อีกหนึ่งรอบค่ะแม่ขาถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพแม่ขานั่นเองค่ะซึ่งเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะภาพแม่ค้าถูกต้องเลยแม่ค้าที่คุณครูพัฒนามาเขาขายอะไรคะ
1: ขายผลไม้
0: ขายผลไม้ถูกต้องเลยแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็จะมีสิ่งของหรือว่าสินค้าที่นำมาขายให้กับเด็กๆที่แตกต่างกันออกไปเลยอย่างในภาพที่คุณครูนำมาก็เป็นภาพของแม่ค้าที่ขายผลไม้นั่นเองไหนมีคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เด็กๆคนไหนคะที่ขายของบ้างยกมือสิโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะทำอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าค้าขายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพต่อไปกันว่าเอ๊ในภาพที่คุณครูนำมาจะมีอาชีพอะไรอีกนะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะอาจจะทำอาชีพนั้นๆก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆช่วยคุณครูพัดสังเกตได้ไหมคะว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะภาพอะไรคะมีภาพนักเรียนแล้วก็มีใครอีกลูกมีภาพคุณครูถูกต้องเลยภาพที่คุณครูนำมานะคะก็คืออาชีพคุณครูหรือว่าครูนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะได้เด็กๆดูคุณครูพัชชีนะคุณครูเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะลูกคุณครูยอดเยี่ยมเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพคุณครูนั่นเองมีคุณพ่อคุณแม่เด็กๆคนไหนบ้างคะที่ทำอาชีพเป็นคุณครูลูกมีใครหน้าที่ตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กๆเลยโอ้มีน้องบาสยกมือพ พราะว่าเด็กๆห้องของคุณครูนะคะก็มีคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ที่ไปโรงเรียนตอนเช้าๆเหมือนกับเด็กๆเลยเพราะว่าทำอาชีพเป็นคุณครูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตที่ภาพต่อไปกันนะคะว่าภาพที่คุณครูนำมาฝากจะเป็นภาพอาชีพอะไรจะเป็นอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆคนไหนบ้างนะที่ทำอาชีพเหล่านี้อยู่บ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือไว้บนตักนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพตำรวจถูกต้องเลยแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงคะว่าภาพนี้คือภาพตำรวจลูกอะไรนะคะโอ้เป็นตำรวจที่จับโจรใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตำรวจรอบต่อไปเด็กๆอ่านตามคุณครูนะตำรวจอีกหนึ่งรอบค่ะตำรวจยอดเยี่ยมเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพตำรวจนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆอาจจะทำอาชีพนี้อยู่ก็ได้เด็กๆคะเด็กๆ เคยเห็นตำรวจอยู่ที่ไหนบ้างคะเด็กๆบอกว่าเห็นอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าตอนเช้าๆค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนของเราก็จะมีคุณตำรวจที่มาคอยดูแลเด็กๆพาเด็กๆข้ามถนนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณตำรวจเด็กๆก็สามารถทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีได้นั่นเองนะคะแล้วมีเด็กๆคนไหนคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆทำอาชีพตำรวจบ้างคะมีเด็กๆยกมือกันหลายคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณครูพัดนะคะก็นำเพียงตัวอย่างของอาชีพนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตกันแต่ว่าคุณครูพัดค่ะยังมีอีกหนึ่งอาชีพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นภาพคนกำลังตกปลาเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคนที่กำลังตกปลาเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรคะ
1: เขาเร
0: ืออ๋อเด็กๆบอกว่าเขามีเรือด้วยถูกต้องเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะเป็นอาชีพชาวประมงนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังพร้อมไหมคะพร้อมชาวประมงเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะชาวประมงอีกหนึ่งรอบค่ะชาวประมงยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆช่วยคุณครูพัดอ่านตามกันทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมานะคะเหมือนที่เด็กๆบอกเลยว่าเขากำลังตกปลาอยู่นั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพของชาวประมงที่กำลังออกไปหาปลาหรือว่าตกปลาอยู่ค่ะเพราะว่าที่เด็กๆอยู่นี้นะคะก็คือหัวหินใช่ไหมคะเป็นสถานที่ที่ใกล้กับทะเลเลยคุณพ่อคุณแม่เด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะทำอาชีพชาวประมงนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกไปทำงานหาเงินมาให้เด็กๆใช่ไหมเอ่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปเหมือนที่คุณครูบอกเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะได้สอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ว่ารูปภาพที่คุณครูนำมานะคะก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของอาชีพต่างๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆทำอาชีพอะไรกันค่ะได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆรู้หรือเปล่านะว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ของเด็กๆทำอาชีพอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะ ใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องหมุยหมุยค่ะน้องหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะคุณพ่อหรือว่าคุณแม่น้องหมุยหมุยทำอาชีพอะไรคะ
2: อาชีพตกปลาค่ะ
0: ทำอาชีพตกปลาหรือว่าชาวประมงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรนะคะ
2: ตกปลา
0: ตกปลายอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องเกรซ
0: น้องเกรซค่ะ
4: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะคุณแม่น้องเกรซทำอาชีพอะไรคะเป็นอะไรลูก
4: คุณ
0: แม่
4: น้
0: อง
4: เกร
0: ซเป็นคุณครูแสดงว่าตอนเช้าๆคุณแม่ไปทำงานที่ไหนลูก
4: ที่โรงเรียนวัง
0: ที่โรงเรียนวังแล้วคุณพ่อน้องเกรซล่ะคะทำอาชีพอะไรคะ
4: เป็นทหาร
0: เป็นทหารยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถบอกได้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆทำอาชีพอะไรกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะน้อง

0: น้องไมค์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไมค์
0: ชื่อน้องไมค์น้องไมค์ค่ะคุณน้องไมค์ทำอาชีพอะไรคะ
1: อาชีพตำรวจ
0: อ๋อคุณแม่เป็นตำรวจแล้วคุณพ่อล่ะคะ
1: นี่ค่ะ

0: เอามือแตะหูแตะแก้มใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับเชิญครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับคุณแม่น้องบาสทำอาชีพอะไรครับ
1: เป็นครู
0: เป็นคุณครูแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อน้องบาสทำอาชีพอะไรครับ
1: ทำอาหาร
0: อ๋อคุณพ่อน้องบาสทำอาหารด้วยแสดงว่าตอนเช้าๆน้องบาสมาโรงเรียนกับใครนะคะ
1: กับแม
0: ่มากับคุณแม่คุณแม่ทำงานที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนยอดเยี่ยมนะคะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะที่จะออกมานะคะพูดคุยหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะทำอาชีพอะไรกันค่ะใครดีนะเด็กๆคนไหนที่ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เพื่อนๆคนอื่นๆออกบ้างค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องน้องยารินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องดินดาค่ะ
0: ยารินดาน้องยารินดาค่ะคุณแม่น้องยารินดาทำอาชีพอะไรคะ
2: น้องที่เป็นหลอด
0: เป็นอะไรนะคะ
2: น้องชื่อเป็นตำรวจ
0: เป็นตำรวจแล้วคุณพ่อล่ะคะ
2: คุณพ่อเป็นอาชีพ
0: เป็นอาชีพอะไรคะหรือว่าคุณพ่อไปทำงานที่ไหนลูก
2: พ่อไปรับหนูที่โรงแรม
0: ที่ไหนนะคะ
2: โรงแรม
0: ที่โรงแรมหรอแสดงว่าคุณพ่อทำงานอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ๋อคุณพ่อทำงานอยู่ที่โรงแรมยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องยาดินดานะคะก็รู้จักสถานที่ทำงานหรือว่าอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ปรบมือให้น้องยาดินดาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะทำอาชีพอะไรนั่นเองค่ะเพราะว่าอาชีพที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองท่านอื่นๆนะคะทำค่ะก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็หาเงินมาให้เด็กๆได้มาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆจะได้ชื่นใจนั่นเองแล้วเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วแล้วกิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรนะ
3: กิจกรรม
0: อะไรนะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองมีเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยอยากจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะต้องใช้มือของเรานะคะในการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆยกมือวิเศษของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะ

เดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมงมุมมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะเด็กๆค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆรู้จักค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบกระปุกดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นมาได้นะคะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเลยหยิบกระดาษก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะนอกจากกิจกรรมที่2แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงคือกิจกรรมที่3ของเรานะคะด้วยกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมประดิษฐ์กรอบรูปจากเศษวัสดุนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ค่ะที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองโดยคุณครูนะคะใช้กระดาษแข็งค่ะในการทำให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพครอบครัวของเด็กๆที่เด็กๆนำมานั่นเองนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็จะนำกระดาษนะคะมาเจาะรูสำหรับร้อยเชือกให้เด็กๆได้นำไปแขวนหรือว่าตกแต่งที่บ้านของเด็กๆด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษชนิดต่างๆได้เลยนะคะตามความสะดวกของคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะคืออะไรคะคือกาวถูกต้องเลยนอกจากจะมีกาวแล้วมีอะไรอีกลูกมีไม้ทากาวด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะเอ๋ในตะกร้าของคุณครูพัดมีอะไรอยู่ลูกมีอะไรคะมีผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคืออะไรคะนี่นะคะก็เป็นเศษวัสดุต่างๆนะคะที่คุณครูได้จัดเตรียมมาให้ค่ะอาจจะมีทั้งหลอดนะคะกระดาษไม้พรมลูกปัดหรือว่าไม้ไอศกรีมต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆค่ะที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถหาหรือว่านำมาให้เด็กๆปลายทางค่ะได้ใช้ในการ

แต่งกรอบรูปของตนเองได้ค่ะนี่ก็คือเศษวัสดุต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการทำนะคะกรอบรูปจากเศษวัสดุให้กับเด็กๆได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขออนุญาตขยับอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะลำดับแรกเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะนำกาวนะคะมาทาลงไปบนกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องลองคิดดูหรือว่าลองจินตนาการดูนะคะว่าเอ๊เด็กๆจะนำเศษวัสดุต่างๆเหล่านี้ติดไว้ตรงไหนแล้วให้เด็กๆค่ะใช้กาวนะคะทาลงไปเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆจุ่มไม้ทากาวลงไปแล้วจะมีกาวนะคะที่ไหลออกมาจากไม้ทากาวแบบนี้ค่ะเราจะต้องทำยังไงนะคะปาดถูกต้องเลยปาดที่บริเวณของปากภาชนะแบบนี้เลยค่ะถ้ายังมีกาวไหลลงมาอยู่ก็ปาดเพิ่มอีกได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเรานะคะจะไม่ทากาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเด็กๆแล้วเราค่ะก็จะทาลงไปบนบริเวณที่เด็กๆนะคะคิดว่าเด็กๆจะนำอุปกรณ์มาติดตกแต่งได้เลยค่ะทาลงไปเลยคุณครูพัดนะคะก็จะทาไปรอบๆของกระดาษแข็งเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำเศษวัสดุค่ะมาติดตกแต่งเลยคุณครูพัดจะใช้หลอดค่ะมาติดเลยเด็กๆนะคะค่อยๆใช้มือของเด็กๆนะคะในการจับหรือว่ากดนะคะให้วัสดุนะคะติดกับกระดาษได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถติดตกแต่งได้นะคะให้รอบบริเวณของกรอบรูปหรือว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่เลยค่ะนี่นะคะคุณครูพัดแค่สาธิตให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเอ๊ะเด็กๆอยากลองดูผลงานของคุณครูไหมคะอยากดูเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกผลงานให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะนี่เลยค่ะตัวอย่างผลงานของคุณครูพัดนะคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้เศษวัสดุนะคะตกแต่งให้รอบบริเวณกรอบรูปของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆอยากทำหรือเปล่าเอ่ยอยากทำมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้นำผลงานไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆค่ะทำกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นได้เลยค่ะเอ๊ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้แผ่นป้ายที่คุณครูเปิดมุมมีป้ายสีเขียวอยู่นะคะมีมุมไหนบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ตามความสนใจเลยแต่ว่าเด็กๆจะต้องอย่าลืมทำอะไรคะอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆและเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องเก็บของเล่นน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูเก็บของเล่นได้ใช่ไหมคะได้ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะและเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะเวลาที่เด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาทำอะไรคะจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ